0: 15,900 บาทนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับนี้ตั้งแต่เมืองสองแควร์ก็คือพิษณุโลกนะครับไปจนถึงอยุธยานะครับอ่ะสำรองที่นั่งได้ที่ต้องฟังดีๆนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444นะฮะ
1: นะคะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเสียพลาดโอกาสนี้ไปนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะเรื่องของไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI ค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับมาในชุดบอลของเยอรมันนั่นแปลว่าในฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนี้จะเชียร์ทีมไหนไม่ได้เลยนอกจากเยอรมันหรืออาจารย์มาให้กำลังใจเยอรมันที่หลุดจาก การโหวตสมาชิกของ UNSC ฮะ
3: เดี๋ยวให้กำลังใจในการแข่งขันฟุตบอลที่อเมริกาครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นชุดแข่งรอบนี้นะครับชุดแข่งในปีนี้นะ
0: ไอ้ชุดคลาสสิกเลย
3: ไม่ได้หาไม่ได้ยังหาไม่ได้
0: ใช่อันนี้ผมเห็นก็รู้เลยอันนี้คลาสสิกผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่รู้ว่าแบบเป็นชุดคลาสสิกเลยครับ
3: ผมปีนี้เนี่ยผมว่าญี่ปุ่นน่ากลัวนะ
0: อืมครับ
3: ครับแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยในการดูบอลนะครับ
0: อ๋อใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้เขาจะแถลงนะครับ
0: ใช่ต้องจับตาดูกันคือเราเนี่ยจะชอบได้บอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์เนี่ยวินาทีแบบแทบจะสุดท้ายแบบว่าแบบคิวเฉียดตลอดนี่เพื่อนบ้านนี่อินเดียได้ยาวเลยนะครับได้ไปยาวเลยต้องมาดูกันว่าแต่ว่าของไทยไม่รู้จะออกมาโมเดลไหนนะอาจารย์จะฟรีหรือเสียตังค์ต้องมาดูกันนะฮะ
3: ครับโอเควันนี้เป็นประเด็นเรื่อง AI ผมคิดว่าดร.เจและคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคงจะได้มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของการใช้ AIนะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและการทำงานหรือแม้กระทั่งในการพัฒนาประเทศก็ตามเหตุผลของการใช้ AI ก็เพราะว่าคิดว่า AI นี่จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมอง AI เดี๋ยวดร.เจตผมว่าแชร์ได้อยู่แล้วคุณลิซ่าแชร์ได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเราใช้ AI เนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI หรือเราเป็นหัวหน้า AI เราให้ AI เป็นผู้ช่วยเราหรือเราให้ AI เป็นหัวหน้าเราไอ้นี่สำคัญสำคัญในระดับของการใช้ชีวิตสำคัญในระดับของการทำงานและสำคัญในระดับประเทศถ้าเรามองว่าการที่เรามี AI เยอะๆคนใช้ AI เยอะๆนั่นคือการพัฒนาประเทศผิดครับการพัฒนาประเทศโดยการใช้ AI หรือในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็แล้วแต่เราต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยเรา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่ถ้าท่านให้ AI เป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายชีวิตประเทศหรือสายอาชีพนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ๆ AI จะต้องเป็นผู้ช่วยเราลองจินตนาการดูนะครับคุณลิซ่าครับถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ในการทำการบ้านใช้ AI ในการทำงานและทั้งหมดที่ AI บอกเรามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปส่งครูเราไปส่งอาจารย์เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับหรือคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เกิดการพัฒนาเลย
0: อาจารย์ไม่ต้องจินตนาการฮะ
1: มันเกิดขึ้นแล้ว
0: มันเกิดขึ้นแล้วคร
3: ับ มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านักศึกษาเนี่ย90%อาจจะมากกว่า 90% เนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วประเทศชาติหรือตัวคนคนนั้นเนี่ยจะพัฒนาได้ยังไงเพราะ AI ก็คือระบบองค์การเข้าไปกวาดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วมาตอบ
0: คร
3: ับ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยโจทย์ของประเทศไทยก็คือ AI ผู้ใช้ AI กับผู้รู้เท่าทัน AI เนี่ยอะไรมีมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ใช้ AI มีมากกว่าผู้รู้เท่าทัน AI สำหรับผมเนี่ยผมใช้ AI เนี่ย สำหรับผมให้เป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วย
0: ใช่ครับ
3: สิ่งที่ผมอ่ะหรือคนทั่วไปอาจจะไปถามตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยเราให้ AI มันเป็นหัวหน้าเราหรือเราให้ AI เป็นผู้ช่วยสำหรับผมนะผมเนี่ยด่า AI ตลอดเลยนะ
0: ครับ
3: อนุญาตนะครับทั้งสองท่านขออนุญาตท่านผู้ฟังผมด่าไอ้ควายตลอดเลยนะในเวลาข้อมูลเนี่ยที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมแล้วอันที่1อันที่2เนี่ยเวลา AI ตอบผมเนี่ยผมไม่เชื่อมันทั้งหมดนะในสิ่งที่มันอ้างถึงเนี่ยนะผมต้องกลับไปค้นคว้าว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรา AI ตอบมาเนี่ยแล้วเราไปเอาไปตอบอีกคนคนหนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยต้องไปตอบสื่อและคนทั่วไปก็จะรู้แล้วก็ผิดหมดอนาคตนะครับเพราะนั้นการใช้ AI ของผมก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยผมเท่านั้น AI ไม่มีสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าและไม่มีสิทธิ์เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผมแต่ผมจะเช็คก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณออกมาให้ผมเนี่ยถูกหรือไม
0: ่
3: รัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดที่จะดำเนินการการแจก AI 5ล้านคนและถามว่าประเทศอื่นแจกไหมผมกำลังเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แจกไหมสิงคโปร์ก็แจกนะครับแต่วิธีการแจกของประเทศไทยที่จะแจกกับสิ่งที่สิงคโปร์ดำเนินการเนี่ยมันแตกต่างกันสิงคโปร์เนี่ยเขาจะแจกก็ต่อเมื่อคุณต้องไปสอบให้ผ่านคุณลงทะเบียนและไปเรียนAIสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกติกาแล้วแต่ที่จะต้องผ่านAIคุณจึงจะมาได้รับสิทธิ์ในAI ฟรี6เดือนแต่ประเทศไทยจะแจกฟรี1ปีและเป็น AI แบบโปรด้วยนะAI แบบโปรก็ปกติคนทั่วไปก็จ่ายกันมาเมื่อเดือนละ700บาทเฉลี่ยซึ่งในแต่ละประเภทของ AI แต่ละยี่ห้อของ AI เนี่ยมันก็ฉลาดไม่เท่ากันผมก็ไม่แน่ใจเขาแจกกันแบบไหนที่รัฐบาลตั้งใจจะแจกแต่ว่าโครงการนี้ดูเงียบไปละโอเคไม่เป็นไรเราวันนี้เรามาเรียนรู้ของ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์ใครที่อยากจะใช้ AI ฟรีในสิงคโปร์คุณจะต้องไปเรียนก่อนคุณจะต้องไปเรียนและคุณจะต้องสอบผ่านและคุณจึงจะได้ AI ฟรี6เดือนอันนี้เขามีเงื่อนไขกติกาแต่บ้านเราเนี่ยแจกฟรีผมใช้คำว่าประชานิยม AI นะครับนี่คือความแตกต่างอันที่หนึ่งระหว่าง AI ไทยกับ AI ของสิงคโปร์มาดูความพร้อมของในประเทศอาเซียนว่าประเทศไหนมีความพร้อมและประยุกต์ใช้ AI อาเซียนในประเทศอาเซียนลำดับที่เท่าไหร่ท่านผู้ฟังดร.เจตคุณลิซ่าคงอยากจะทราบว่าและปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงความพร้อมของทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนหรือการประยุกต์ใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับการประยุกต์ใช้ AI ก็เราสามารถพูดได้ว่าเป็นการรู้เท่าทัน AI อ่ะมันใช้ภาษาอังกฤษมันใช้คำขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
0: เชิญฮะ
3: เกียรติเพราะว่าท่านผู้มีเกียรติที่นั่งในสภาเนี่ยชอบใช้ภาษาอังกฤษคำนึงไทยคำนึงนะครับงงมากเลยนะครับการรู้เท่าทัน AI มันวงเล็บว่า AI literacy นี่คือคำสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยว่าทำอย่างไรให้คนไทยนักเรียนนักศึกษาภาคดุยรู้เท่าทัน AI คำว่ารู้เท่าทัน AI ก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยนะครับคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของไทยเนี่ยผมวัดอยู่3ตัวนะมันอาจจะมีหลายตัวก็ได้แต่ผมว่าตัวสำคัญเนี่ยก็คือการนำ AI ไปสร้างมูลค่าในมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งการใช้ AI ไปสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอันที่สองเนี่ยผมใช้ AI วัดคะแนนจาก AI ที่เข้าไปช่วยในภาคธุรกิจอันที่สามเนี่ยใช้วัดความพร้อมของ AI ด้านนโยบายของรัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหมดมันก็จะมีอยู่3เกณฑ์ใน3เกณฑ์เนี้ยผมก็มาคำนวณรวมกันเพื่อจะบอกเป็นเกณฑ์เดียวในทั้ง3เกณฑ์เรื่องของการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมเรื่องของใช้ AI ทางธุรกิจและเรื่องของนโยบายของ AI หรือความพร้อมของ AI ของประเทศนั้นเนี่ยพบว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยดร.เจตคุณลิซ่าคิดไปในใจว่าประเทศไทยควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็จะตอบโจทย์ประเทศนะว่าก่อนที่เราจะมาใช้ AI เนี่ย
0: เราพร้อมแค่ไหน
3: กฎของเราคืออะไร
0: ครับ
3: ความพร้อมของเราคืออะไรนะประเทศที่มีคะแนนความพร้อมของ AI และการประยุกต์ใช้ AI เนี่ย อันดับที่1 นะครับก็คือสิงคโปร์
0: ไม่แปลกใจเลย
3: หลายคะแนนเนี่ยสิงคโปร์ได้อันดับ1
0: ไม่แปลกใจเลย
3: ครับอันที่2ครับประเทศที่2ครับมาเลเซียประเทศที่3อันนี้ผมแปลกใจนะเวียดนาม
0: ก็ไม่แปลกใจสำหรับผมไม่แปลกใจ
3: ครับเขาว่าแปลกใจเวียดนามไปอีกแล้วอ่ะเขาว่าแปลกใจคือเวียดนามเข้ามาอีกแล้วนะในการพัฒนาเรื่อง AI เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เวียดนามพัฒนา AI กับประเทศไทยพัฒนา AI เนี่ยแล้วเวียดนามก็แซงหน้าคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามเนี่ยแซงหน้าประเทศไทยเวียดนามเป็นประเทศที่3ที่มีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ประเทศที่4ก็คือประเทศอินโดนีเซียยังไม่ถึงประเทศไทยนะประเทศที่5ก็คือประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI และการประยุกต์ใช้ AI เป็นอันดับที่5นะครับ
0: ครับ
3: เพราะนั้นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปคิดเรื่องนี้ทำไมประเทศไทยปัจจุบันที่พูด AI เนี่ยนะในทุกมิติอ่ะทั้งภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการขายประสิทธิภาพในการผลิตเรายังอยู่อันดับที่5นะครับ
0: ครับ
3: เรายังอยู่อันดับที่5นะครับเพราะนั้นเข้าไปตอบโจทย์ในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยก่อนนะ
0: ครับ
3: ทำอย่างไรมันไม่ใช่วัดการพัฒนาประเทศโดยการมีจำนวน AI มากไม่ใช่ผิดทางช่องว่างระหว่างเมื่อกี้พูดไปแล้วช่องว่างระหว่างการใช้ AI ของประเทศไทยกับช่องว่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์เห็นชัดเจนว่าเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คือการรู้ทำให้คนในสิงคโปร์เนี่ยรู้เท่าทัน AI การรู้เท่าทัน AI เนี่ยเราสามารถขยายความได้ในหลากหลายเรื่องมากครับรู้เท่าทัน AI เนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานมาพอสมควรเยอะมากพอสมควรผมก็สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ AI ตอบผมเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิด7:15 นได้มาตอบ
0: ครับโอเค
1: ก็ถือว่าเป็นประเด็นฮอตเหมือนกันนะคะอาจารย์มีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเข้าไปดูในไลฟ์สดใช่นะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในเรื่องของ AI ค่ะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN และเรื่องของ AI ค่ะเชิญค่ะอาจารย
3: ์มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคึกคักมากมีท่านนึงบอกว่าผมเห็นข้อความบอกว่าอาจารย์จะมาบอกว่า AI เหมือนควายอ่ะมันไม่ได้หรอกผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมจะทำตารางเทียบระหว่างใช้ AI เปรียบเทียบระหว่าง AI กับควายให้มั้ยครับมีคนแบบย้อนแย้งดูแบบ
3: ผมเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบ AI กับควายผมกำลังด่า AI ผมกำลังด่า AI ในสิ่งที่ AI ทำงานให้ผมอันหนึ่งแล้ว AI ตอบมั่วตอบผิดนะครับซึ่งถ้าผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าผมใช้สื่อสารกับ AI กับสื่อสารกับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือเด็กฝึกงานคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้คำตอบหรือสื่อในสิ่งที่ผมสื่อออกไปเนี่ยได้ถูกต้องมากกว่าในหลายครั้งซึ่งไม่อยากจะบอกว่า AI อันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ AI หลายตัวนะผมไม่ใช้ generative AI หลายตัวนะแต่ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดไม่อยากที่บอกเดี๋ยวก็กระทบก่อยอดขายก
0: ็ไม
3: ่บางตัวมันฉลาดกว่านะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ซื้อโปรไงอาจารย์ไม่ได้จัดตัวโปรไง ก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรอาจารย์เลยเจอข้อจำกัดนี้รัฐบาลก็เลยจะซื้อให้นี่ไง
3: ดร.ดร.ผมใช้โปรครับ
0: เอาเหร
3: อผมใช้โปรเพราะว่าถ้าไม่โปรเนี่ยมันจะไม่ลึกมันจะทำงานให้เราไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าในแง่ของการแปลงานอันนี้ผมว่ามันเร็วอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับขยายความคำว่าเมื่อกี้ด่าว่าควายเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นควายเขาเป็นควายผมเปรียบเทียบว่าคุณทำงานได้ผมสื่อง่ายๆแต่คุณไม่สามารถทำงานได้ตามที่ผมสื่อให้คุณ
0: ใช่และหลายครั้งมัน
3: ยังและหลายๆครั้งด้วยนะ
0: ใช่ใช่บางครั้งเนี่ยผมก็เคยลองทำอาจารย์แบบงานง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะได้ออกมาหัวเราต้องแบบใส่พร้อมไปแก้นู่นแก้คือแก้นี
3: ่ใส่พร้อมใส่พร้อม
0: จนบางครั้งเรารู้สึกว่าทำเองง่ายกว่าไหมเอาว่าจริงแล้วไปดูไปคุยเรื่องเวลาอะไรเงี้ยพอเราไปคิดเรื่องเวลาจริงๆแล้วมันทำเองได้ง่ายกว่าทีนี้อาจารย์เสริมอาจารย์นิดนึงครับว่ามีผมเคยไปขึ้นเวทีเกี่ยวกับ AI หลายเวทีเหมือนกันเนาะมีนักวิชาการบางท่านนะเขาให้ข้อสังเกตว่าอย่าถามเรื่องที่เราไม่รู้กับ AI ผมว่าอันเนี้ยจริงคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยแล้วเราไปถาม AI แล้วเราเชื่อเนี่ยอันนี้อันตรายมาก
3: อันตรายมากเราอาจจะถามในสิ่งที่เราไม่รู้จาก AI ได้แต่ผมคิดว่าเราเอาสิ่งที่ AI บอกเราเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลต่อไปค้นคว้า
0: อย่าอย่าเชื่อทั้งหมด
3: อย่าเชื่อสุดท้ายแล้วมันตอบแล้วเราเชื่อแล้วออกไปพูดต่อหรือเราไปบอกใครต่อนะครับคนที่ให้ AI เป็นหัวหน้าหรือคนที่ให้ AI ทุกอย่างเชื่อ AI หมดเนี่ยระวังคุณจะตกงานระวังคุณจะตกงานและระวังธุรกิจคุณจะเจ๊งไอ้นี่สำคัญมากๆนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษารู้เท่าทันAIที่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะสิ่งที่AIบอกเรามาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์เช่นสมมติเขาบอกข้อมูลตัวหนึ่งมาเนี่ยถือว่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์ผมจะรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมั่วผิดสูงต่ำเกินไปอันนี้ผมจะด่าทันทีผมจะด่าAIนะแต่ผมไม่ได้บอกAIเป็นควายนะผมจะด่าAIทันทีไอ้เนี้ยสำคัญที่สุดประเทศไทยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาหรือภาคทุกรู้เท่าทัน AI ไอ้นี้สำคัญและจะแก้ปัญหายังไงมันก็กลับมาโยงที่เรื่องการศึกษาของประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังไม่วางการศึกษาให้แบบคิดได้วิเคราะห์เป็นตามข้อมูลข่าวสารเป็นอะไรพวกเนี้ยไม่มีทางที่เราจะรู้เท่าทัน AIผมใช้ AI ให้ลองให้ AI วิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันตอบมาโคตรมั่วเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมผมเนี่ยถึงจะต้องไปด่า AI นะครับเพราะนั้นพวกเราจะต้องใช้ AI แบบเป็นผู้ช่วยเท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นจึงจะทำให้ประเทศชาตินี้พัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ AI เป็นหัวหน้า AI ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับเพราะAIมันถูกพัฒนาโดยคนมันจะต้องเป็นผู้ช่วยน้องๆ นักเรียนนักศึกษาคุณทั่วไปต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยเท่านั้นคุณอย่าใช้ AI เป็นคำตอบสุดท้ายในการตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งชื่อ AI ตอบมาคุณจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลใหม่เพราะนั้นประเทศไทยควรจะต้องยกระดับการใช้ AI ไปสู่การรู้เท่าทัน AI เท่านั้นจึงจะทำให้ AI เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเป็นประโยชน์กับการพัฒนาในสายขาวิชาชีพของคนคนนั้นหรือในธุรกิจคนนั้น
0: ครับ
3: มันไม่ใช่การแจก AI แล้วคือประเทศจะเป็น AI ไม่ใช่มันจะต้องไปรื้อระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ไปพร้อมๆกันกับการแจก AI นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับสิทธิ์ของการเล่าสิทธิ์ของการได้ AI ฟรีทั้งหมดที่เราแจกกันเนี่ยนะครับมันควรจะต้องผ่านการเรียนรู้การสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนและสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ AI เนี่ยการแจก AI เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราไปแจกเนี่ยเขาต้องการ AI หรือเปล่ามันน่าจะแจกคนที่ต้องการใช้หรือเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะนำ AI ไปใช้ประโยชน์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสิทธิ์ของการใช้มันควรจะผ่านการสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนที่เขาจะได้รับสิทธินั้นๆ3ก็คือว่าสมมติว่าเราแจกเขาฟรีแบบโปรนะ ก็คือประมาณสัก700 800ปีนะครับต่อไปเนี่ยหลังจากที่หมดฟรีโปรฟรีแล้วเนี่ยที่เราแจกเขาเนี่ยผมคิดว่าเท่ากับว่าเราไปหาลูกค้าให้กับ generative AI ของแบรนด์นั้นๆเลยหรือเปล่าเช่นผมใช้ฟรีมา1ปีแล้วผมบอกว่าเออไอ้ generative AI ตัวเนี้ยมันดีมากเลยเฮ้ยใช้จนติดแล้วอ่ะเฮ้ยยอมจ่ายดีกว่าย
0: อมจ่าย
3: 700 800เท่ากับว่าเราไปทำมาร์เก็ตติ้งไปทำการตลาดให้กับแบรนด์ generative AI ของแบรนด์นั้นไปเลยนะผมคิดหลังจาก1ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับฟรีเนี่ยเดี๋ยวยอดขายของ AI ในตัวนั้นเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะพวกเราติด
0: จริงๆแล้วโมเดลเนี้ยเราไม่ได้ควรจ่ายตังค์เขา เขาควรจ่ายตังค์เรามากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมอาจารย์หรือควรต้องฟรีอ่ะเราไม่ควรต้องมาเสียตังค์ในการที่เหมือนเขามาลองแบบ trial ให้เราลองใช้อ่ะมันไม่ควรฟรีเสียมันไม่ควรใส่เสียตังค์เสียด้วยซ้ำ
3: ใช่ใช่จริงๆมันมีแบบฟรีที่ดร.เจตพูดถึงอ่ะมันมีแบบฟรีคุณลองไปใช้แบบฟรีก่อนไหมซึ่งนี้ก็ใช้ฟรีอยู่แล้วมันมีบางช่วงนะที่ AI generative AI แบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาให้ฟรีเป็น1ปีเลยนะ
0: ค่อ
3: ยใช้ฟรีแบบโปรอ่ะ1ปีเลยนะหรือมันมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่สอนการใช้ AI ฟรีเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะแจกเนี่ยผมก็ไม่ได้คัดค้านการแจกไอ้ประเด็นเรื่องของความไม่โปร่งใสเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ผมไม่ได้คัดค้านของการแจกแต่ว่าถ้าเราทำให้มันให้มันมี KPI ในการแจกฟรีอะทั้งเรื่องของการสอบทั้งเรื่องของการวัดผลว่าถ้าผมไปให้ AI กับบริษัทหนึ่งเนี่ยยอดขายของบริษัทเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณให้ AI เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจจริงๆหรือคุณอาจจะไปร่วมกับบริษัทหนึ่งสมาคมหนึ่งสหกรณ์การเกษตรหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้ AI เนี่ยมันเพิ่มยอดขายหรือเกิดการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในสาขาวิชาชีพที่คุณเกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นประโยชน์กว่าหรือไม
0: ่ครับ
3: ว่าที่จะแจกสมมติผมไปแจกดร.เจตดร.เจตก็จำเป็นอยากจะใช้หรือไปแจกอีกคนหนึ่งนายกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ AI แต่เขาได้สิทธิ์ของการใช้ AI ไปแล้ว
0: ก็เสียประโยชน์เปล่าๆเน
3: า
0: ะ
3: ใช่นะครับอันนี้เพราะนั้นการแจกเนี่ยควรจะมันไม่ควรจะแจกฟรีอ่ะมันควรจะมีเงื่อนไขในการแจกการแจกแบบนี้เนี่ยโดยรวมสรุปสุดท้ายก็คือว่าการแจกฟรีๆโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเหมือนสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าเงินที่เรา
0: ตีเช็คเปล่า
3: ถูกต้องถูกต้องเสียดายเงินแจกได้แต่มีระเบียบกติกาเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าเงินมากที่สุดเหมือนสิงคโปร์เขาทำจนเขาได้คะแนนความพร้อมในการใช้ AI เป็นระดับหนึ่งของประเทศอาเซียนผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับต้นๆของโลกกว่านะ
0: จริงๆเวลาเราพูดถึงแบบดูตัวอย่างไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนไกลนะเพื่อนบ้านเราก็มีตัวอย่างดีๆตั้งเยอะเนาะ
3: แล้วสิงคโปร์โอเคเราเข้าใจได
0: ้ครับ
3: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวียดนามเนี่ยทำไมมีคะแนนความพร้อมและการพิจารณา AI แซงหน้าประเทศไทยง่ายๆเลยระบบการศึกษาเวียดนามดร.เจตรู้อยู่จุฬาดร.เจตรู้เวียดนามเน้นเรื่องของผลิตคนที่เป็นเรื่องของ STEM
0: ครับ
3: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะคณิตศาสตร์เน้นไปทางนี้เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนโดยรวมของเวียดนามเนี่ยจึงมีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI สูงกว่าประเทศไทยการตั้งเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบดิจิตอลของไทยกับเวียดนามก็ต่างกันนะเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นประเทศdata center data center นะแต่เวียดนามเนี่ยเวียดนามจะเป็นศูนย์กลางของsemiconductor และ AI โดยการตัดโดยการเอา AI เนี่ยไปให้พอเหมาะพอดีกับอุตสาหกรรมของเขาคือเขาดีไซน์ออกแบบในการใน AI เพื่อจะไปใช้ในภาคการผลิตเขาอะทั้งการเกษตรทั้งอุตสาหกรรมและก็จะขายทั่วโลกอันนี้มันก็ต่างกันแล้วนะ
0: ครับ
3: เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคะแนนความพร้อมและการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทยครับ
0: ครับคุณจริงถึงอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ต้องสงสัยเนาะทำไมเวียดนามถึงสิงคโปร์ถึงไปได้ไกลขนาดนี้แต่ผมคิดว่าอาจจะต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าทำไมเราทำไม่ได้แบบนั้นนะผมว่าอาจจะต้องสงสัยว่าทำไมรัฐบาลเราไม่เห็นอะไรแบบนั้นนะ
3: ถูกต้องถูกต้องครับผม
0: โอเคทิ้งไว้แบบนี้นะครับอาจารย
3: ์ครับทิ้งไว้คิดครับ
0: อาจารย์มากนะครับแล้วก็ใครสนใจผมเห็นอาจารย์มีบทความนี้ด้วยไปอ่านก็ได้นะครับผมเห็นอยู่
3: ครับ
0: คร
3: ับ ขอบคุณครับดร.เจตครับ
0: สวัสดีครับ
3: ลิซ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นเรื่องของ AI คอมเมนต์เยอะมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์น่าจะเข้าไปอ่าน
0: วันนี้เรื่องโดนใจโดนเส้นด้วยครับ
1: ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
10: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะ2พระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีครบ4รอบสวดเจริญพุทธมนต์ปีติในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปเทวดานพเคราะห์โดยพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์และ5รูปถวายพระพรและ5รูปถวายพรจากนั้นพระพรหมพัชฌายานมุนีถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านนิติบัญญัติที่รัฐสภากันบ้างนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แถลงชี้แจงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนรายชื่อส.ส.ออกจากการร่วมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความตกใจและพรรคเพื่อไทยก็รับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสภาโดยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะยังไม่ยื่นร่างกฎหมายดังเข้าสู่รัฐสภาแต่จะนำข้อห่วงใยกลับไปประชุมหารือภายในพักสัปดาห์หน้าเพื่อตกผลึกแนวทางและก็ร่วมกันพูดคุยกับพักภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็กล่าวอีกต่อนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับตามสมการทางการเมืองว่าพักเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถขับเคลื่อนร่างกฎหมายเพียงพักเดียวได้ขณะที่พักภูมิใจไทยเป็นพักแกนหลักที่มีสมาชิกมากที่สุด190คนดังนั้นหากพักเพื่อไทยยังฝืนส่งร่างเดิมเข้าไปก็สุ่มเสียงจะถูกปัดตกตั้งแต่แรกซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ต้องงานต้องการทำงานแบบหวังผลเพื่อให้ประเทศมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงยืนยันว่าการถอนรายชื่อครั้งนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนสอดคล้องกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นกลไกทางนิติบัญญัติของฝ่ายสภาไม่เกี่ยวกับกลไกของคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารจึงขอให้แยกแยะออกจากกันและไม่เป็นปัญหาหรือว่าพบความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้แถลงถึงเหตุผลในการถอนรายชื่อว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบพบประเด็นที่น่ากังวลในร่างของพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจำนวน300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ100คนนะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวางหลักการเอาไว้ว่ารัฐสภาไม่อาจจะให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้พรรคภูมิใจไทยจึงต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่เสี่ยงจะถูกร้องเรียนภายหลังเพราะว่าจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกในขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าได้โทรศัพท์แจ้งข้อกังวลทางกฎหมายนี้นะครับกับแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับทราบล่วงหน้าทั้งหมดแล้วส่วนในอนาคตหากพรรคเพื่อไทยนำร่างกลับมาแก้ไขนะครับพรรคภูมิใจไทยจะร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกหรือเปล่าอันนี้คงต้องพิจารณารายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าทั้งสองพรรคก็มีการพูดคุยประสานงานกันอย่างตรงไปตรงมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเพื่อไทยยอมกลืนเลือดถอยแก้รัฐธรรมนูญหลังภูมิใจไทยสั่งถอนชื่อ ตรียมถกหรือที่มาสสรยันไม่กระทบสัมพันธ์นิกรชี้วันเกิดปัญหาขัดคำวินิจฉัยของศาลเพื่อไทยยอมถอยหลังภูมิใจไทยถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยจึงต้องพับแผนชั่วคราวจุลพันธ์ชี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลเหตุอนุทินแจ้งก่อนแล้วยุทธนันท์มั่นใจไม่มีปัญหารับพรรคร่วมรัฐบาลครับ
0: ประเด็นเรื่องของพรก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทนะคะเป็นพรก.กู้เงินนะคะเมื่อวานนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการประชุมวาระพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน 400,000 ล้านบาทของนายปรเมศจินาส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคกล้าธรรมโดยมียติทำนองเดียวกันอีก2ฉบับทั้งของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งของนายกรจาติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะสอบเงินกู้ 400,000 ล้านสภาตั้งกรรมาธิการ25คนติดตามหลังฝ่ายค้านถล่มตีเช็คเปล่าก่อหนี้สภาไฟเขียวตั้งกรรมาธิการติดตามใช้เงินกู้ 400,000 ล้านตีกรอบให้พิจารณาแล้วเสร็จใน90วันหลังฝ่ายค้านรุมซัดรัฐบาลเลี่ยงการตรวจสอบเท้งหวั่นเงินกู้ก้อน 200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานถูกล็อกสเปคหวังเงินทอนให้ระบอบน้ำเงินก่อนและมาร์กอาจชอบเล่นลิ้นทั้งที่เศรษฐกิจไม่วิกฤตจริงไหมชี้รัฐบาลทั้งแตกลักไก่ตีเช็คเปล่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยื่นพร้อมหลักฐานแจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านภายใน7วันเอกนิติบอกตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่หากลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องการได้คนจนจริงกำชับคลังประสานมหาดไทยคัดกรองให้ชัดยศชนันเล็งชงครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีเป็น 1,000 บาทค่ะ
1: ครับในขณะที่ผู้อำนวยการเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครประมาณ20คน20เขตนะครับก็นัดหมายรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางออกไปยังสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนักการเมืองรายหนึ่งหลังจากถูกพาดพิงเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยกลุ่มผอ.เขตก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาการบริหารงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่เคยมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งตามที่มีการนอกจากนี้ผู้อำนวยการเขตที่เป็นสตรีครับก็เตรียมยื่นฟ้องเพิ่มเติมในคดีหมิ่นประมาทเนื่องจากนักการเมืองคนดังกล่าวใช้ถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเหยียดเพศลดทอนคุณค่าอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าผอ.เขตหญิงใช้เต้าไต่เพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งผู้บริหารซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีกระบวนการฝ่ายระบบราชการเป็นประจำเป็นอย่างมากในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนายืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีระบบอากงหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์โดยอธิบายคำว่าอากงเป็นเพียงคำที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูลึกลับตื่นเต้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานสภาอดีตประธานที่ปรึกษาซึ่งทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมไม่มีใครมีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าได้พร้อมย้ำว่าตนเลือกคนทำงานจากผลงานและโปร่งใสหากเลือกคนที่ซื้อตำแหน่งเข้ามากทม.ก็จะไม่สามารถรับใช้ประชาชนได้เลยและการที่อดีตส.ส.ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนในครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่าตนเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังตามที่มีดราม่าอย่างไรก็ตามครับทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยก็ยังมีการโพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านเพจ Facebook นะครับอ้างว่าผอ.เขตทั้งหมดถูกอากงสั่งให้ไปรวมตัวเพื่อแสดงพลังพร้อมระบุว่าข้อความเยอะหยันด้วยนะครับว่าฤดูฝนแล้วทำไมลื้อดูร้อนนะครับเป็นการเล่นคำแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นการใช้ลอลิงสระอืมไม่โทนะครับเป็นแล้วก็ดอเด็กสระอูอ่านว่าลื้อดูร้อนนะครับแล้วก็ระบุว่ามีผู้อัดเสียงตอนสั่งการเอาไว้ด้วยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงว่าพรรคไม่ได้มีการไฟเขียวหรือว่าไฟแดงให้กับนายจิรายุในการออกมาปลดโปงเรื่องครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นความคิดเห็นและข้อมูลส่วนตัวของนายจิรายุเองในฐานะสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็มี พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ20ผอ.เขตไม่ยอมแจ้งความนักการเมืองปูดซื้อขายเก้าอี้เต้าไต่ศึกผู้ว่ากทม.ยังระอุชัดชาติยืนกรานไม่มีระบบอากงหรือการเรียกรับผลประโยชน์ขณะที่20ผอ.เขตไม่ยอมลุกคือแจ้งจับนักการเมืองอ้างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีครับ
0: มีกระแสข่าวสะพัดนะคะว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ส่อหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองซึ่งปัจจุบันนี้ได้พ้นตำแหน่งประธานกกต.ไปแล้วเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนายแสวงในรอบปี2568ก็พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% แต่ยังรอเสียงชี้ขาดของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่ามีมติยกเลิกสัญญาหรือไม่แหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยค่ะว่าการประเมินในครั้งนี้มีกกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยก็คือนายอิทธิพรนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะและนายปกรณ์มหันนบทำให้เกิดข้อโต้แย้งนะคะว่ามีอำนาจในการประเมินหรือไม่เพราะมาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งไปนานแล้วก็เพิ่งมาประเมินเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็ขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ที่ประเมินว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่วันที่4มิถุนายนกกต.ชุดใหญ่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของสำนักงานและอาจนำประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานของเลขาธิการกกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ก็คาดว่าเป็นการประชุมลับค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยค่ะแสวงหนาวจ่อหลุดกกต.เจอประเมินไม่ผ่านลุ้นทิติเชษฐ์ชี้ขาดแสวงหนาวสอบพ้นเก้าอี้กกต.เหตุถูกประเมินสอบตกลุ้นสู้ประเด็นกกต.ที่พ้นเก้าอี้ไปแล้วประเมินได้หรือไม่

0: แม้ให้สภาตัดก็เสี่ยงโดนยื่นศาลรัฐธรรมนูญถูกระงับอีกชี้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วจากการต้องทำประชามติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของบัตรคนจนรอบใหม่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวเรื่องของการทำประกันภัยนะคะว่าทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันค่ะซึ่งการเคลมประกันชีวิตนะคะโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานซึ่งระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปค่ะแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ประกันภัยตรวจสอบข้อเท็จจริงสูงสุดไม่เกิน90วันโดยกรณีที่มักถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงเคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะว่าบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลมผู้เอาประกันภัยก็ต้องสำรองจ่ายเองก่อนค่ะหากผลการตรวจสอบผ่านบริษัทก็จะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรคนจนนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของรัฐบาลอย่างรุนแรงนะครับบอกว่าเกณฑ์ที่ระบุว่าหากบิดามารดาถูกบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าภาษีนะครับเข้าอุปการะเลี้ยงดูจะถูกตัดสิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างมากเพราะว่าตามกฎหมายภาษีรัฐบาลสนับสนุนให้ลูกเลี้ยงพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีโดยให้หลังจากลดหย่อนได้ปีละ 30,000 บาทซึ่งเมื่อนำเงินที่ลูกส่งมาให้รวมกับรายได้ของพ่อแม่อย่างไรก็ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีซึ่งก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของบัตรคนจนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการออกเกณฑ์แบบนี้จึงเท่ากับเป็นการทำโทษลูกที่มีความกตัญญูด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงโต้กลับยืนยันว่าเดินหน้าเกณฑ์เดิมนะครับเพราะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วโดยระบุว่ามีความจำเป็นต้องปรับจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายได้บุคคลเพื่อคัดกรองให้ได้เฉพาะผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ทางการคลังนั้นมีข้อจำกัดและอยู่ในภาวะวิกฤตโฆษกกระทรวงการคลังก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการแยกคนยากจนออกจากคนที่อยากจนเพราะที่ผ่านมาพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเช่นบัตรคนจนบางรายใช้เงิน300บาทเพื่อซื้อยาดมอย่างเดียวทุกเดือนเอาไปขายต่อแต่กลับขับรถจักรยานยนต์ราคาแพงหลายแสนบาทส่วนกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกแอบนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยไม่รู้ตัวนะครับรัฐบาลก็เปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ซึ่งสอดคล้องกับที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ระบุว่าได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อนและเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนวันแรกหลายพื้นที่ก็เป็นไปอย่าง

0: คึกคักครับโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินและกรุงไทยในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมหาสารคามและนครราชสีมาก็มีประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่จนแถวยาวเหยียดนะครับชาวบ้านบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังจากยืนยันตัวตนผ่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับวันนี้ก็ไปดูกันที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าเนี่ยเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแห่ลงทะเบียนวันแรกคนจนร้องไห้ดีใจอยากได้เงินซื้อข้าวเอกนิติสั่งคลังดูเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่ปมภาษีไทยช่วยไทยพลัสยังคึกยอดใช้จ่ายทะลุ 6.2 พันล้านในขณะที่ข่าวสดนะครับบอกว่าคลังอ้ำอึ้งลดเข้มบัตรคนจนผู้สูงอายุแห่ยืนยันตนวันแรกรอลุ้นผล17กรกฎาคมผ่านไม่ผ่านยศชนันเพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาทครับ
1: เมื่อวานนี้นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลในโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ค่ะนายรังสิมันต์ โรมบอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่าสงสัยอยู่แล้วมองได้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผู้ร้องก็ได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านจากข้อมูลก็พบว่าบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันหากเป็นไปตามนั้นจริงก็คงเป็นเรื่องแปลกประหลาดบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งกรรมาธิการก็จะตรวจสอบต่อไปเนื่องจากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง TOR ที่อาจจะล็อกสเปคตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีได้ตอบคำถามผ่านกระทู้ในสภาแต่รายละเอียดจริงๆอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะจ่อเรียกชัยชนกชี้แจงพิรุธ Thailand Passport Thailand AI Passport ส่อหัวประมูลโรมจ่อเชิญชัยชนกเข้าแจงกรรมาธิการโครงการThailand AI Passport สงสัยทุจริตล็อกสเปคหลังพบพิรุธบริษัทน้ำมันมีเอี่ยวทั้งที่ทำเรื่องพลังงานขณะที่ประธานกรรมการปปง.ชี้งบ 1,600 ล้านส่อหัวประมูลผู้ชนะประกวดราคาเสนอต่ำกว่าราคากลางเพียง 1.5% จี้ DE และกรมบัญชีกลางส่งเอกสารให้ภายใน5วันด้านรัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีและเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการใช้ AI บิดเบือนภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเหม
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับก็มาติดตามประเด็นที่เรื่องของรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยก็ออกแถลงการประณามเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดึกดำบรรพ์ครับหลังพบพฤติกรรมนำภาพนะฮะนำเสนอภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาคาดเคลื่อนเชื่อว่าใช้ AI ดัดแปลงภาพแล้วก็ตัดต่อหวังสร้างความแตกแยกครับพลตรีวิทัยลายถมยาครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็เปิดเผยถึงกรณีที่เพจ Facebook ดึกดำบรรพ์ได้มีการเผยแพร่ข้อความแล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวกับโคร งการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อมูลสาธารณะจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความสับสนแตกแยกในสังคมทางกองบัญชาการกองทัพไทยขอประณามการกระทำดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ AI รวมถึงวิธีการอื่นใดในการดัดแปลงตัดต่อหรือว่าลบองค์ประกอบสำคัญของภาพถ่ายจากพื้นที่จริงซึ่งการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงจึงขอเรียกร้องให้เพจดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขและยุติการเผยแพร่ข้อมูลทันทีหากยังเพิกเฉยจะมีโทษนะครับในขณะที่ทางทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินข้ามฝั่งเข้ามาเรียนในฝั่งไทยบอกว่าล่าสุดนะครับเพจ Facebook ที่เป็นต้นทางเผยแพร่ข่าวนี้ก็ได้ออกประกาศขออภัยต่อสาธารณชนแล้วนะครับโดยยอมรับว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นกรอบเล็กๆนะครับบอกว่าเสียสักสู้เขมรถกทีมกฎหมายรับมือฮุนมาเน็ตปมใช้อันครอสกองทัพประณามเพจบิดเบือนภาพรั้วชายแดนใช้AI ดัดแปลงภาพตัดต่อลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดด้านโฆษกรัฐบาลเผยผู้ให้ข่าวเปิดด่านสระแก้วยอมรับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศประมาณ200คนได้เดินทางเข้าพบนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำเป็นการเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหลังจากเคยยื่นหนังสือให้อธิบดีเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะม็อบกุ้งลากไส้ไอ้โม่งแสบกินส่วนต่างอื้อซ่าจี้กรมประมงดูแลจี้กรมประมงช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำขาดทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนคาดภาครัฐจะเร่งแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเผยราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายปากบ่อแฉไอ้โม่งกินส่วนต่างกำไรสูงถึง 1,000 ถึง 4,000 ล้านบาทหลังมาเลเซียงดนำเข้าทำกุ้งราคาตกต่ำห้องเย็นกว้านซื้อราคาถูกทำเจ๊งจี้รัฐเร่งเคลียร์เปิดด่านนำเข้ากุ้งก่อนล้นตลาดในไทยค่ะ
0: ครับมีประเด็นในช่วงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเกิดเหตุปะทะเดือดเจ้าหน้าที่สนที่กำลังกว่า50นายปิดล้อมบ้านพักในอำเภอโคกโพก่อนวิสามัน2ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงเสียชีวิตนะครับช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมด้วยตำรวจสภ.โคกโพและชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่10บ้านท่าคลองอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากการขยายผลว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนตัวโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันกันเจ้าของบ้านแล้วก็คนในครอบครัวรวม5คนออกมาได้อย่างปลอดภัยการเจรจาเกลี้ยกล่อมทำให้ผู้ต้องสงสัยที่กบดานอยู่ในภายในบ้านยอมมอบตัวกลับไม่เป็นผลนะครับกระทั่งคนร้ายใช้อาวุธปืนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะอย่างดุเดือดจากนั้นคนร้ายได้พยายามเปิดประตูแล้วก็ยิงเบิกทางเพื่อหลบหนีพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวจนนำไปสู่การวิสามันคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจำนวน2รายนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับดับโจรใต้2ศพยิงปะทะสนั่นโคกโพประวัติก่อคดีโชคชนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานส่วนที่กำลังปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่อำเภอโคกโพหลังจากพบโจรใต้หลบซ่อนตัวพาผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผลกลับยิงสวนจนเกิดการปะทะถูกวิสามัน2ศพพบประวัติก่อคดียาวเป็นหางว่าวครับ
1: ขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะพลังจิตอาสารวมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพรานที่4401และกองร้อยทหารพรานที่4409รวมกับผู้นำหมู่บ้านภาคประชาชนและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยร่วมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้น

0: ที่ตำบลเตราะปริงและตำบลปะเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่การรวมพลังบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นตามนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าววันนี้คุณศาสิธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนย้ายร่างนักเดินป่าที่หลงป่าเขาเจ็ดยอดจังหวัดตรังลงจากเขาได้แล้วอย่างทุลักทุเลค่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากลื่นตกหน้าผากนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ภายหลังพบศพของนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ53ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพลัดหลงระหว่างการเดินป่าในเส้นทางเขาเจ็ดยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดโดยพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในน้ำตกบริเวณหนานย่านไซซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันกว่า20เมตรและพื้นล่างเป็นแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าความมืดและสายฝนนานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายศพลงจากภูเขาได้โดยมีชาวบ้าน1คนซึ่งเป็นคนนำทางจากฝั่งพัทลุงเกิดป่วยกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยประคองชายดังกล่าวลงมาด้วยด้านนายยะดินเกื้อเดชชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเปิดเผยว่าบางช่วงต้องแบกหามศพข้ามกระแสน้ำฝ่าน้ำป่าและต้องเปลี่ยนแผนตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยคาดผู้เสียชีวิตน่าจะลื่นตกหน้าผาไปกระแทกกับโขดหินประกอบกับมีกระเป๋าเป้หนักประมาณ15กิโลกรัมอยู่ด้านหลังทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาอย่างละเอียดอีกครั้งถือเป็นการจบภารกิจสุดหินที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: ไทยย้ำบนเวที OECD รัฐต้องหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี 2573นายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม OECD หรือการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีวันที่2โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่ง OECD แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวก่อนร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม OECD ในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนว่าประเทศไทยเชื่อว่าความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกำลังเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีอยู่มากมายตลาดโลกสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพ.ศ. 2578ซึ่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกจำเป็นต้องมีมูลค่าเกิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573แต่ทรัพยากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอรัฐบาลต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงการสร้างแรงจูงใจและการสร้างกรอบนโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงโดยในประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานแบบบูรณาการทางภาครัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบาย EV30@30เราตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573ประเทศไทยยังเดินหน้าขยายโครงการพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้โดยตรงตลอดจนเสริมสร้างกลไกการเงินสีเขียวและตลาดคาร์บอนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขา กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ Be Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก Be Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ Be Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมร
9: อยเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: ซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
13: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชันM-Cod Connect ที่ App Store และ Play Store

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cord Radio FM 99.0 MHz
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

0: M-Cord Radio โดยดีเจดิวอนุพงษ์ตาจีนะ
1: สองผลงานเพลงนำเข้ารายการมาทักทายคุณผู้ฟังครับในช่วงของ M-Cord Radio ดีเจหุ้นกินข้าวลำรายงานตัวกับคุณผู้ฟังตัดนี้สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับ8นาฬิกากับแหม19นาทีนะครับอยู่แต่กันตัดนี้จันทร์ถึงศุกร์เนาะนะครับเวลาดีๆจะอีเลย8โมงไปต้นไปดีเจดิวอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันนะครับเบอร์เดิมที่อยากจะสื่อสารเนาะ0543232203และ0543232204 ID Line FM 99.0 วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับขอให้มีความสุขเนี่ยมาพร้อมกับบรรยากาศมืดครึ้มอึมครึ้มตะวันค่ำโอ้ฝนตกหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะทั้งปุ่นอะแม่ทะแม่เมาะอำเภอเงาแจฮมเนี่ยโซนเหนือเมืองปานในเมืองเขาก็บางส่วนนะครับที่ฝนตกตะคืนนี่นะครับอยู่ด้วยกันครับต่างด้านของมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับหน้าห้อนก็จะมีแมงมากวนอกกวนใจเวลาเขารับมาวันเมื่อคืนหน้าฝนก็จะมียุงเขาที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเต้าจ้างและโรคไร้แฮมหลายโรคครับป้องกันเบื้องต้นเวลาคือด้วยฟังนอนรับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับกันขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยบัดต้องผูก4ด้านนะครับกันยุงแล้วก็มาแรงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์นะครับระบายอากาศได้ดีบ่ห้อนบ่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมนะครับใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนนะฮะขนาด6ฟุตได้พับเก็บง่ายน้ำหนักเบาหรือไปนอนที่ไหนได้สะดวกเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับ1ชิ้นนะครับในราคา590บาทซื้อ1แถม1คือได้ฟัง590บาทครับสั่งซื้อที่02-1143990-02-114-3990ก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียแฟนๆรายการสามารถที่จะสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายถ้าบัตรตันก็สอบถามมาตังสถานีได้นะครับอันเบอร์นั้นยังก็นะฮะเอิ้นอุจากันเข้ามาครับคุณด้วยฟังบรรยากาศของการฟังเพลงไปด้วยกันตัดนีนะครับดีเจดิวส่งต่อที่งานเพลงของศิลปินดวงตาคงทองนะครับหนึ่งงานเพลงเนี่ยนะมามันบ่ขึ้นสักกรรมนะครับสำหรับในส่วนของงานเพลงนะฮะที่ขอกันเข้ามาครับ ID Line FM 99.0 นะครับแฟนๆรายการอยากจะฟังงานเพลงอันอย่างก็เอิ้นอุจากันเข้ามายินดีนะครับตอนรับทุกเสียงทุกสายนะครับบรรยากาศดีๆจะอีในช่วงเจ้าๆนะครับมีงานเพลงนะครับดีเจดิวส่งเฮือฟังเนอร์นะครับมิไนเฮียนะฮะเต็มใจรอมาแล้วยังนะครับสำหรับของดวงตาคงทองมันบักขึ้นเนาะคือได้ฟังครับ0543232203เอิ้นมาครับหลังไมค์ครับเดี๋ยวดีเจดิวจัดให้นะครับแล้วก็มีต่างด้านของทีมงานเฮารอรับสายแฟนๆรายการกันตัวนะครับมาละนะครับผู้หญิงก็ทิ้งเป็นฮัลโหลตาคงทองนะฮะตะกี้เพลงมันตั้งแล้วมันเหมือนเล่นมาเต็มทีขออภัยครับมาจะต้องให้ได้ฟังกันไลน์ส่งมาได้เลยครับ ID Line FM 99.0 เดี๋ยวมาอ่านไลน์แฟนๆรายการกันเนอะ

งานจากดวงตาคงทองผู้หญิงก็ทิ้งเป็นนะครับมาในส่วนของทักทายข้อความจากแฟนๆรายการกันก่อนดิจิดิวขอฟังเพลงเมียครูจิมเนอร์นะฮะนี่จากหลังไหมน่าจะเป็นสิบโมงบ่เจ้าเจ้าขอแบบสบายๆไว้ก่อนได้ก่อนนะครับชิวๆหน่อยมีไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับมอบเพื่อกับแฟนๆรายการทุกคนจากต่างได้ของปีนงครานมีหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับเงินกับสาวกิวล้มนะฮะแล้วก็หมออมหมอแอลนะครับนงครานนะฮะแล้วก็วิเชียนป้าพรนะฮะจากน้องมดเอกเอิญมาเดี๋ยวดีเจดิวจับให้นะครับไปเรียงงานเพลงตีขอกันเข้ามาส่งต่อตีเสือได้เป็นหนูมิเตอร์นะครับนอนผีเสื้อคนละหนึ่งเพลงคนละหนึ่งสาย

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูบเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปMCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
4: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: เสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

0: บใจแฟนทำแตนบัดได้นะครับเสร็จแล้วเป็นตะกตันชนระดาแฟนรายการเอ็ดมานะครับเอ็มคัตเรดิโอตอนนี้ดีเจฮุนกินข้าวลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันทักทายทางด้านของอาญาแรงมาตองเตยกันละกันคนต้นเหตุครับดีเจดีวันนี้ครึ่มๆนะฮะแม่นั้นก็ทักทายมานะครับในช่วงวันนี้บอกวันศุกร์สดใสนะฮะทักทายข้อความจากแฟนๆรายการนะครับอันนี้เตนเนอร์นะครับวันนี้บอกว่าร้านยุดบ่ได้ไปทักทายคุณชาตรีนะครับทายน้องต้นน้ำนะครับในช่วงของรายการเฮาทักทายมานะครับตอนนั้นของไลน์เนาะอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันนะครับข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะครับในช่วงเวลานี้น้องต้นน้ำบอกว่าช่วงของวันที่8ถึง14มิถุนายนเนี่ยนะครับมีกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์นะครับคือจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่เดิมเหมือนกับกีฬาเยาวชนครั้งที่ผ่านมานะฮะโอ้เห็นมีพลุมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับหรือขบวนต่างๆอลังการนะฮะขอบคุณในการส่งข้อมูลข่าวสารมานะครับคือฟังครับในช่วงนี้ไปติดตามกันครับในช่วงของทันเกมกลโกงครับมีหลากหลายวิธีครับที่มิจฉาชีพเนี่ยมันจะหลอกลวงเฮาเนาะนะฮะมันจะเอามาทุกเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นแฮมหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้เตรียมตัวกันเนาะ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: มีแฮมหนึ่งกลโกงกลลวงนะครับตีหลอกลวงนะฮะประวัติระวังแกล้งมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมิจฉาชีพเนี่ยจะจ้ายกลอุบายใหม่ครับแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโทรหลอกสร้างความสับสนและความกลัวนะครับก่อนที่จะหลอกลวงให้เฮาโอนเงินควรหู้ทันทีครับแล้วก็ตั้งสติทุกครั้งเมื่อได้รับสายลักษณะนี้เช่นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคุยเรื่องของการรับยาหรือว่าสิทธิการรักษานะครับอู้เฮาสับสนครับทําให้เฮาตกใจหรือกดดันเฮาอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี่นะครับ

0: มาครับวางสายกดขวางกดวางนะครับแล้วก็ติดต่อหน่วยงานเพื่อตรวจสอบนะอันนี้จากข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับขอบคุณข่าวสารมาอัปเดตกันครับท่านเกมกลโกงครับ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงท่านเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: มีหนึ่งงานเพลงครับจะได้ส่งให้แฟนๆรายการได้ฟังกันนะครับกับต่างด้านของยัดเหงื่อเพื่อแม่ศิลปินเอกพลมนตรการครับขอมาจัดให้เนอ

ส่งต่อนะครับสำหรับงานเพลงจากปราโมทวิเลปณะนะครับคนต้นเหตุส่งให้แฟนๆรายการได้ฟังกันครับทิ้งท้ายชมงแรงช่วงหน้ากับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ดีเจหนิงสุชาดาดีเจดิวปิ๊กไม้แฮมกัมในช่วง10โมงครับ

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมกุ้งไทยชี้ต้องเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลก่อนวิกฤตลามทั้งอุตสาหกรรมกุ้งนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหลังฝ่ายมาเลเซียเลื่อนการหารือที่กำหนดไว้วันที่8มิถุนายนนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนายกสมาคมกุ้งไทยประเมินว่าปริมาณกุ้งที่เคยส่งผ่านตลาดมาเลเซียอาจมีมากถึงประมาณ100ตันต่อวันหรือราว 3,000 ตันต่อเดือนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อเพียง10วันจะมีกุ้งส่วนเกินสะสมในระบบมากถึง 1,000 ตันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคากุ้งทั้งตลาดไม่ใช่เฉพาะกุ้งที่เคยส่งออกไปมาเลเซียเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผลกระทบเริ่มปรากฏชัดแล้วทั้งในด้านราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงการชะลอรับซื้อผลผลิตและการที่ห้องเย็นหลายแห่งไม่มีคำสั่งซื้อจากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ขณะที่เกษตรกรยังต้องแบกรับต้นทุนค่าอาหารกุ้งค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดูแลบ่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องทางนี้แม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยรวม13มาตรการทั้งตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่การเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคแต่สมาคมกุ้งเห็นว่ายังต่ำกว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 3,000 ตันต่อเดือนจึงไม่สามารถทดแทนตลาดส่งออกได้ทั้งหมดมาตรการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่คำตอบของปัญหาทั้งหมดสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้คือการเร่งเจรจาและหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือชาวประมงแต่จะลุกลามไปทั้งระบบอุตสาหกรรมกุ้งไทยผู้เลี้ยงปลากระพงสงขลายันการงดนำข้าวปลากระพงจากมาเลเซียทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแม้ปลากระพงขาวในพื้นที่จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ทิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเผยหลังมีมาตรการเข้มงวดในการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียทำให้วันนี้ปลากระพงในพื้นที่ราคาปรับตัวดีขึ้นมากราคาปลากระพงขาวหน้ากระชังกิโลกรัมละ195บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้นายชัยยะนากลมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยอกล่าวว่าหลายปีก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาติดตลาดทำให้ปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ100บาทเศษทำให้ทางการต้องเข้ามาชดเชยราคาเพื่อลดผลกระทบซึ่งไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นอีกแล้ววันนี้เมื่อทางการมาเลเซียมีมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เพื่อดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับปลากระพงที่นำเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการไม่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากแม้คุณภาพปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาที่เลี้ยงจะดีกว่าแต่ไม่สามารถสู้ราคาปลาของมาเลเซียได้เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงของมาเลเซียนั้นต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงของไทยหากปล่อยให้มีการนำเข้าปลากระพงขาวอีกครั้งก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในพื้นที่อย่างแน่นอนธิดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
7: ร้านหมูลำปาง
6: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
7: ร้านหมูลำปาง
6: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
7: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
9: ้
8: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: รสอะ
10: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 ทอ054-323-203-4 ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
11: คุณกำลังฟัง M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดยดีเจหนิงสุชาดา

สวัสดีเจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจข้าเจ้านุ่งหนิงสุชาดาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตัดนี้เหมือนก็เหมือนเคยเจ้าก็มงปลายไปจนถึงสิบมงกวนจันจนถึงวันศุกร์เลยนะเจ้าอยากให้ฟังเพลงอะยังอยากจะฟังเรื่องราวข่าวสารใดหรือมีข่าวสารใดที่จะเฮือน้องช่วยประชาสัมพันธ์ยินดีทุกเรื่องราวนะเจ้าน้องมาเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เจ้าเวลานี้เป็นเวลาของพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดลำปางและก็ทุกท่านที่เข้าฟังรายการอยู่นะเจ้านโยบายของท่านดวงรัตน์ลุสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านอยากเฮือพี่น้องประชาชนนะเจ้าได้มามีส่วนร่วมกับรายการทุกเรื่องราวนะเจ้าลูกหลานคนลำปางได้ประโยชน์อะหยังนะเจ้าไปแข่งขันที่ไหนมายังใดเราสู้กันฟังเจ้าเอามาออกรายการตัวก็ได้ติดต่อน้องได้เลยนะเจ้าโทรไปตี054-237-600กด0ต่อประชาสัมพันธ์น้องอยู่ตันทันเลยคุณผู้ฟังเจ้าเฮาก็จะนัดหมายกันว่าจะมาออกรายการวันใดโรงเรียนอะหยังได้เลยเจ้าทุกโรงเรียนนะเจ้ากับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.รวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นได้ฟังเมืองลำปางข่าวสารจากส่วนราชการต่างๆถ้าหากว่าจะฮื้อช่วยประชาสัมพันธ์อีนะเจ้าเนาะก็ทำหนังสือเรียนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุถึง2คลื่นเจ้าบอกว่าจะเป็นรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.นะเจ้าที่99เมกะเฮิรตซ์จันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันเจ้า9โมงถึง10โมงแล้วก็แมลงบึดเจ้า5โมงแรงถึง6โมงแมลงนะเจ้าที่สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นั่นน่ะเขาก็จะเอาไปเล่าสู่กันฟังนะเจ้าเนาะที่สวทลำปางตัวเพราะฉะนั้นทำหนังสือครั้งเดียวได้2คลื่นนะเจ้ายินดีและขอบคุณจัดนักสำหรับส่วนราชการต่างๆที่ฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะเจ้าหรือท่านใดที่บอกว่าน้องหนิงทำหนังสือไปมันอยากไปอ่ะน้องอีนะเจ้าเป็นเจ้าบ้านบ่ได้เนี่ยทำงานทำบุญประเพณีต่างๆอีนะเจ้าสามารถฝากท่านสจ.ทุกเขตทุกอำเภอได้เลยผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าบอกกับนั้นมีเบอร์ทันสจ.ฝากเป็นกําเดียวเจ้าเป็นจะโทรมาหาน้องเลยปีนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารจิมเดอร์หรือว่าน้องนิงฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารกําเนอร์อีนะเจ้ารายละเอียดเป็นจี้จี้น้องก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้ทันทีเลยนะเจ้าเนาะยังได้เล่ายินดีทุกเรื่องราวข่าวสารเจ้ารายการนี้โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยท่านตวงรัตน์ลุสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางช่วงหน้านะเจ้าก็จะมีเรื่องราวดีๆนะเจ้าเกี่ยวกับคนละเกิงรถโดยสารสาธารณะที่อบจ.ลำปางออกฮึกเกิงท่านออกฮึกเกิงนะเจ้ารายละเอียดเป็นจะใดแล้วก็คนส่วนใหญ่ไปใช้บริการเป็นจะใดเดี๋ยวน้องเราสู้กันฟังรวมไปถึงคุณผู้ฟังเจ้าตีเกยขึ้นแล้วนะเจ้าโทรเข้ามาช่วงของออนแอร์หน้าไมค์ก็ได้ว่าบริการเป็นจะใดกันพ้องนะเจ้ารวมไปถึงส่ง SMS เข้ามานะเจ้าทีนี้นะเจ้ายินดีทุกเรื่องราวทุกข่าวสารเดี๋ยวน้องประชาสัมพันธ์เฮ้อเอิ้นมาเลยนะเจ้าตอนนี้น้องบ่าอานโนเตื่อหลังจากจบเพลงนะเจ้าเพลงที่2กันน้องจะอ่านโน้ตนะเจ้าเพราะฉะนั้นนะเจ้าใครฟังเพลงอย่างก็สามารถเอิ้นเข้ามานะเจ้าหรือว่าฝากข่าวสารอะไรอย่างก็สามารถเอิ้นเข้ามาได้เลยนะเจ้าง่ายๆก็คือ ID Line เนาะ FM 99นะเจ้าไปเพิ่มเพื่อนที่ Line นะเจ้าแล้วก็ไปกดคำว่า ID อีนะแล้วก็พิมพ์ตัว F ตัว M 99.0 นั่นนะคุณผู้ฟังเจ้าเขาก็จะฮับเป็นเปื่อนแล้วก็ส่งทุกเรื่องราวข่าวสารมาได้เลยนะเจ้ายินดีทุกเรื่องราวข่าวสารเจ้ากับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ข้าเจ้านุ่งหนิงสุชาดายินดีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตอนนี้กับเพลงนี้เจ้าเปิดเอิญมาตาวาแล้วก็น้องเนี่ยบ่ได้เปิดทุกเปิ้นซากเตื่ออีนะเจ้าอ้อยสุมาเตะนะเจ้าเธอคือคำตอบอีนะเจ้าเนาะเวอร์ชันของไม้เมืองพิเศษเธอตัวนะเจ้า

0: จ้าพี่เศษคือตัวกันแล้วกันนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังติดเอิญเข้ามานะเจ้ายินดีจัดนักเลยนะเจ้าบอกว่ามาลำปางแล้วก็เปิดฟังพอดีเลยอีนะเจ้าเนาะยินดีจัดนักอยู่เป็นเปิดกันตานีนะเจ้ากับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจข้าเจ้าลุงหนิงสุชาดายินดีเจ้าทุกเรื่องราวไปแอลตีไหนสถานที่ท่องเที่ยวใดตีทานไปบ่ถูกนะเจ้าหรือว่าอยากให้สอบถามเส้นทางสักน้อยนึงถึงแม้ว่าจะปัก GPS ไปก็ตามอีนะเจ้าเนาะอย่างใดแล้วก็สามารถเอิญเข้ามาได้เจ้ายินดีแต่ถ้าสมมุติว่าทุกท่านกำลังถึงลำปางอีนะเจ้าแล้วก็เข้ามาในตัวอำเภอเกาะขาหันลำปางเกตเวก็เจ้าตั้นท่านก็มีสถานที่ท่องเที่ยวตีสามารถเป็นห้องว่ามีร้านกาแฟนะเจ้ามีร้านซื้อของฝากพักรถตั้นท่านกินกาแฟก่อนแล้วเข้าไปตีอาคารพิพิธภัณฑ์นะเจ้าก็เป็นสามารถบอกได้เลยนะเจ้าเส้นทางไปอำเภอไหนมีสถานที่ท่องเที่ยวอะหยังหรือว่าไปวัดใดติท่านอยากให้ไปอีน่ะเข้าไปพอเจ้าอาคารนั่นก็จะมีแผนที่ให้ทุกท่านสมมติว่าท่านกดว่าอำเภอเกาะคาก็จะขึ้นอำเภอเกาะคาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็วัดวาอารามต่างๆนะเจ้าเส้นทางต่างๆจากทุกท่านยืนอยู่ตัวท่านอีน่ะเจ้าแล้วก็จะไปเส้นทางใดพ่องสามารถเข้าไปได้เลยนะเจ้ายินดีนะเจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดลำปางเมืองทันหินหรือชาโรดมาหรือลันเครื่องปั้นหรือนามงามพระธาตุหรือไกลฝึกจังใจหรือโลกเจ้าจังหวัดลำปางยินดีต้อนรับทุกท่านเจ้าแวะตีลำปางเกตเวย์ก่อนกินกาแฟเย็นๆนะเจ้าหรือว่าอุ่นๆฮ้อนๆก่อนนะเจ้าแซนแล้วชมบรรยากาศสักน้อยหนึ่งไปแอลล่านลำปางพลาวเจ้าตีฮั่นก็จะมีสินค้าเกรดพรีเมียมทั้ง13อำเภอของจังหวัดลำปางนะเจ้ารวมอยู่แต่ท่านใดเปิงใจร้านใดสแกนคิวอาร์โค้ดร้านนั่นเข้าไปก็จะหันสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ของเปิ่นต่างๆนานาแต่ละอำเภออยู่ฮั่นคุณผู้ฟังเจ้าเข้าไปพอได้เลยสามารถสั่งซื้อในเว็บไซต์ก็ได้นะเจ้าหรือเปิงใจอันเนี้ยชุดแบบเนี้ยมีแหมกออ่ำ5ชุดเองนะเจ้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เปิ้นจะโทรไปถามที่ร้านเสร็จแล้วเจ้าของร้านก็จะมาทันทีเลยนะเจ้าเนาะยินดีและขอบคุณจัดนักเจ้าติอยู่เป็นเปื้อนกันและที่สำคัญเจ้าเอิญเข้ามาเนาะยินดีต้าเลยนะเจ้าแล้วก็บ่ดีลืมนะเจ้าตรงข้ามลำปางพลาวนั่นน่ะก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ก็จะฮู้ประวัติศาสตร์นะเจ้าแล้วก็เรื่องราวนะเจ้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยิ่งอย่างไปตั้งตันฮันอินนะเจ้าเปิดกระจมีประวัติให้กับทุกท่านได้ไปศึกษาและที่สำคัญเจ้ายังตีน้องบอกสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวัดวาอารามต่างๆในจังหวัดลำปางจากจุดที่เฮายืนนะเจ้ากดไปสมมติอำเภอแม่ทะนะเจ้าเนาะจากจุดที่เฮายืนอาคารพิพิธภัณฑ์ตีลำปางเกตเวไปเส้นทางใดพ่องไปวัดดอยพระช้างอินนะเจ้าจะไปไหว้พระใหญ่ๆบ่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะเจ้าได้บุษือฮานานานะเจ้าก็สามารถไปได้ในเส้นทางใดพ่องมีหลายเส้นทางกดเข้าไปได้เลยอำเภอแม่ท่าไอ้นะกดเข้าไปกว่าจะขึ้นนะเจ้าดอยพระชานเขาก็จะไปกดแล้วเปิ้นก็จะบอกเส้นทางจากที่เฮายืนนะเจ้าไปติแม่ท่าว่าไปเส้นทางใดไหนพ่องนะเจ้าได้กี่ตังอะอย่างประมาณนี้นะเจ้าเนาะก็เรียนเจินนะเจ้าเนื้อติลำปางเกตเวแล้วก็ไปอุดหนุนร้านกาแฟ White Trail Cafe เจ้าเป็นกาแฟตีมีคุณค่ากินแล้วว่าเหมือนกาแฟที่อื่นเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าเขาไปนั่งกินแล้วเขาจะหันผู้สูงอายุที่เป็นบาริสต้าแล้วมีความสุขเขาไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นหรือว่าประเทศใดๆที่เป็นจ้างผู้สูงอายุอยู่ร้านกาแฟไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นมาพอที่ White Trail Cafe เจ้าก็จะหันผู้สูงอายุนะเจ้าเปิ้นได้ชงกาแฟให้เขากินนะเจ้าและขอนำเหรียญนะเจ้าบ่ใจว่าอยู่ๆผู้สูงอายุไปชงกาแฟได้กับ White Trail Cafe เจ้าเป็นโครงการวิจัยตีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปางโดยดร.ขวัญนภาสุขคอนแล้วก็ทีมงานนะเจ้าทีมงานวิจัยเปิ้นคณะวิจัยเปิ้นนะเจ้ารวมไปถึงศูนย์สพอส.อบจ.ลำปางก็คือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยมีคุณแม่จินดาโพทองเป็นประธานศูนย์นะเจ้าอันนี้เปิ้นได้ร่วมกันเอาเครือข่ายสมาชิกทั้ง13อำเภอมาอบรมนะเจ้ามาทำงานวิจัยเปิ้นนะเจ้าเนาะแล้วก็มาชงกาแฟมาเฮียนหู้มาหัดทำขนมมาหัดทำกาแฟแล้วทุกครั้งเวลาเปิ้นมีการอบรมประชุมอะไรอย่างเนี้ยนะเจ้าหรือว่าอบรมทำกาแฟทำขนมน้องก็จะประกาศคือกับผู้สูงอายุหรือว่าทุกท่านที่สนใจไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุตัวอันเนี้ยเข้าไปห่มโครงการนี้ตัวนะเจ้าวันเวลาสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ White Trail Cafe นะเจ้าเนาะก็รวมกันแล้วก็ทำขนมกันนะเจ้ารวมไปถึงตี ทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวนลำปางตอยนาเจ้าติร่านดุสิตากะมีอินาเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเจ้าน้องนำเรียนว่าทุกโครงการทุกเรื่องราวมันมีเรื่องเล่านาเจ้าและตีสำคัญเจ้าเรื่องเล่าของผู้สูงอายุตีมีความสุขจากตีเปิ้นเป็นคนเฒ่าเฝ้าบ้านเป็นโรคซึมเศร้าลูกหลานมาได้อยู่ตอยพอเปิ้นได้มาหัดเนี่ยขนมนาเจ้าหัดชงกาแฟแล้วก็บริการทุกท่านนั่นคือความสุขและเฮาได้กินกาแฟบ่ปอเฮาได้ความสุขได้ให้ความสุขผู้สูงอายุเหล่านั้นตอยนะเจ้าเงินต่างๆหลังค่าใช้จ่ายต่างๆนานารวมแล้วไปทำกิจกรรมผู้สูงอายุตึ้งนั่นนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ขอนำเรียนให้กับทุกๆท่านได้ครับผู้รับทราบการไปอุดหนุนกันนะเจ้าเนอะตีวายทรอคาเฟ่นะเจ้ายินดีต้อนรับตีลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านนะนะเจ้าถ้าลูกกรุงเทพมาจะอยู่ทางซ้ายมือถ้าลูกในเวียงเขาไปยูเทิร์นแห่น้อยนาเจ้าตีเปิ้นห้องว่าสถานตรวจน้ำหนักรถท่านนะคุณผู้ฟังเจ้าอยู่เชิญไฟแดงแต่ท่านแล้วก็เลี้ยวเข้ามาต่างกอขาเอนาเจ้าเนาะนั่นเลยตีลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอกอขาแต่ท่านเลยนะเจ้ายินดีแล้วก็ขอบคุณจัดนักอันนี้ก็เป็นแฮมหนึ่งโครงการหนึ่งเรื่องราวตีท่านตรงราชโลกสนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุแล้วก็ทุกกลุ่มเจ้าที่ไปร่วมกันบ่ว่าจะเป็นทำขนมหรือไปเฮียนทู่ต่างๆบางคนไปเฮียนทำขนมเสร็จไปทำขนมร้านเปิ้นเลยเอามาขายอีนะบางคนมีอาชีพจัดเบรกเลยแต่เจ้าก็กัดอบรมบางท่านผู้สูงอายุบางท่านนะเจ้ามาอบรมชงกาแฟแล้วเจ้าเปิ้นก็ไปตั้งร้านกาแฟตีบ้านเปิ้นเลยให้ลูกหลานของเปิ้นดูแลนะเจ้าอันนี้คือเรื่องราวดีๆตีน้องเราสู่กันฟังกับเดินหน้าลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีๆเจ้า
1: เดินหน้าลำปาง

ขอขอบคุณจ้านักเลยมานี่น้องอ่านโน้ตนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเดี๋ยวนะป้าน้อยพระเจ้าทันใจทักทายเข้ามาสวัสดีเจ้าป้าน้อยนะเจ้ารวมไปถึงไอ้นันแลมนะเจ้าเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงจิมไอ้แพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงให้กับสลาชาติสังคมนิยมนะเจ้าหนานุยตาล่อตุยครับว่าอันนะเจ้าคนโสดนะเจ้าบอกว่าฮักน้องตอนเมาดีเจคนงามว่าอันนะเจ้าเดี๋ยวเปิดเฮ้อนะเจ้านะสวัสดีครับดีเจคนงามขอฟังเพลงหนูอยากโดนอุ้มของแมงป๋อนะเจ้าจากอูสุนทรห้างชาตุยว่าเนี่ยเจ้าลาก่อคุณนิพาพรเนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้าดีเจน้องหนึ่งคนงามขอฟังเพลงแม่ก้าขายอะไรวะอันนี้นะขอฟังเพลงแม่ค้าแม่ก้าขายเจ้าเดี๋ยวแม่ก้าแม่ขายไอ้เนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอฟังเพลงแม่ก้าแม่ขายเหมาะเพื่อกับอันแม่ก้าการนัดวันศุกร์บ้านศพเฟืองทุกท่านตวยแล้วก็มอบฮือน้องหนิงคนงามตวยขอบคุณเจ้าพินิพาพรเจ้าวันนี้แว่นตาไม่ได้ใส่มาขอบคุณจะนักเลยนะเจ้าสำหรับแม่น้องก้อนอีนะเจ้าส่งสติกเกอร์เข้ามาตวยนะเจ้าพี่มนชนกก็สวัสดีเจ้าดีเจน้องหนิงคนงามพี่ฟังได้กันอยู่นะยินดีนะเจ้าขอบคุณมด X เจ้าเปิ้นบอกว่าส่งข่าวสารเข้ามาอีนะเจ้าไผ่ตีจะเดินทางแอลเตรียมตัวฮือพร้อมหนึ่งจากหลายพื้นตีของไทยมีฝนฟ้าคะน้องเนอน้องหนิงว่าอันนะเจ้าเอาเป็นว่าภัยจะเดินตังไปแอลตีในตั้งได้อันนะเจ้าช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าคะน้องนะเจ้านักหลายหลายตีนะเจ้าเตรียมจ้องไปตัวกันแล้วกันนะเจ้าขอบคุณหมดเอกตัวนะเจ้ารวมไปถึงเอิญเพลงเข้ามานะเจ้าเอาขอฟังเพลงโดนใจไม่ใช่เมียครับฝากฮื้อช่างทอยไฟฟ้าแม่ทะตวยครับว่าอันเนี่ยเจ้ารวมไปถึงอันนี้อันอย่างแน่น้องหนิงแม่ก้าแน่ปลาดุกขอฟังเพลงจิมอีนะเจ้าขอเพลงย้องไก่ผัวหมอบฮือปีนันสีพ้นนะเจ้าแล้วก็คนตีอยู่สวนนะเจ้ารวมไปถึงน้องหนิงคนงามตวยเนอร์ว่าอันเนี่ยเจ้ายินดีแล้วขอบคุณจัดนักสำหรับแม่ก้าแน่ปลาดุกนะเจ้าขอบคุณจัดนักจัดหลายนะเจ้าเนาะอันนี้สำหรับพี่น้องแม่ท่าหลายหลายพื้นตีเลยนะเจ้ายินดีแต่ช่วงนี้นะเจ้าขอไปฟังเพลงนี้กับเพลงกลับคำสาลาติดคุณผู้ฟังเอิ้นเข้ามานะเจ้าแล้วก็หลายหลายเพลงตีเดี๋ยวน้องจะทยอยเปิดฮือนะเจ้า

0: ้าขอบคุณจันนักเลยน้องนิงกินแกงแฮททอปหรือยังนะเจ้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเนาะปุ่นพี่น้องต่างเมืองเงานะเจ้าฝากเป็นซื่อนะเจ้าหน้าขนาดเลยนะเจ้าแล้วที่ไหนมีแฮมก็เล่าสู่กันฟังก็ได้นะนะเจ้ายินดีนะเจ้าขอบคุณย่ามินตราเจ้าเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงจิมน้องนิงนะเจ้าเพลงผมอยู่ตรงนะเจ้ามอบให้กับแม่บ้านศพจางถุงเรางามกูคู่กูคนตวยนะเจ้าพี่เซนกับดีเจน้องหนิงรวมไปถึงน้องมดเอ็กนะเจ้าแล้วก็อย่างแฟนรายการตวยนะเจ้าน้องส้มบอกว่าอันมีคนเอิ้นเพลงมารักน้องพรมอบให้กับปีโลจากร้านต้นปิ้นอีนะเจ้าเนาะก็ยินดีแล้วขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าก็เดี๋ยวน้องพยายามนะเจ้าตีจะเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฮับฟังกันนะเจ้ากับเพลงที่คุณผู้ฟังเอิ้นเข้ามานะเจ้าช่วงนี้น้องก็มีเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าซึ่งต้องนำเรียนเลยนะเจ้าว่ากับการนโยบายขับเคลื่อนต่างๆนะเจ้าโดยท่านทวงราชรัศมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างความสุขขึ้นถึงนั้นท่านนายกลงพื้นที่ไปเองเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังทุกวันนะเจ้าต้องลงไปแต่ละอำเภอนะเจ้าตะวันไปแม่ทะนะเจ้าแล้วก็ไปแหมหลายๆที่เลยทีเดียวนะเจ้ายินดีแล้วขอบคุณจ้านักสำหรับหลายๆท่านนะเจ้าที่เอิ้นมาบอกน้องนะเจ้ามีมาตลอดเลยท่านนายกไปบ้านปีน้องหนิงตะวายนะเจ้ากับเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอนำเรียนเลยนะเจ้าว่ามีหลายๆเรื่องนะเจ้าตีต้องบอกเลยเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนตึงหมดตึงเสียงนะเจ้าเนาะอันนี้เกิดจากความต้องการแล้วก็เป็นแผนตีลงไปนะเจ้าเนาะก็ถือได้ว่าพี่น้องประชาชนมีส่วนห่วมนะเจ้าแล้วก็ทำหนึ่งโครงการที่ตะวาไปตีแม่ทะนะเจ้าซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดอบรม CPR แล้วก็ EMS เสริมทักษะชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอำเภอแม่ทะนะเจ้าซึ่งไปทุกอำเภอ13อำเภออำเภอแม่ทะเป็นอำเภอที่10แล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะครบ13อำเภอละนะเจ้าเนาะขอบคุณพี่น้องต่างเงาจะไปเงาแม่น้องหนิงมาแน่ใจวันที่22แม่นๆๆ22ไปอำเภอเงาคุณผู้ฟังเจ้านะเจ้าเนาะแต่ว่าตัดนี้เดี๋ยวน้องเราสู่กันฟังตะวานะเจ้าเวลา 9:00 นท่านตวงรัฐรัศมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS จังหวัดลำปางประจำมีงบประมาณ 2,569 พื้นที่อำเภอแม่ทะนะเจ้าซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR นะเจ้าตีเทศบาลตำบลแม่ทะโดยมีนายสุรศักดิ์ต้องสู้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะกล่าวต้อนรับนางอุศนีประเสริฐหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์นะเจ้าพร้อมด้วยมีนางสาวกนกรัตน์เคลือดวงคำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทะเขต1นางดวงฤทัยศรีปินตาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทะเขต2ผู้นำท้องถิ่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทะนะเจ้า100%ที่เข้ามาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสำหรับแม่ทะนะเจ้าแล้วก็ประธานอสม.อำเภอแม่ทะนะเจ้าในพื้นที่แขกผู้มีเกียรตินะเจ้ารวมไปถึงนะเจ้าทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมนะเจ้าเป็นเครือข่ายสุขภาพแล้วก็พี่น้องอสม.ที่ต้องได้รับการอบรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการฟื้นคืนชีพทำ CPR คดีหรือช่วยเหลือในยามฉุกเฉินนะเจ้าการอบรมในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้มุ่งเน้นนะเจ้าในคือกับผู้เข้าอบรมเนี่ยได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติแต่นะเจ้าเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งถือเป็นทักษะชีวิตนะเจ้าตีทุกคนควรมีนะเจ้าเนื่องจากเหตุฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นได้ในทุกตีทุกเวลาและกับทุกๆคนคุณผู้ฟังเจ้าอย่างเช่นแกนเข้าสมัครเข้าลูกหลานอมสตังเหรียญอย่างแย่นะเจ้าถ้าช่วยเหลือบ่ทุกวิธีมันซ้ำนักไปแหมนะเจ้าอันตรายแต่ๆนะเจ้าถ้าฮู้จักวิธีช่วยกระทุ่งกําเดียวมันก็กระเด็นออกเองนะเจ้าเนาะถ้าฮู้แล้วก็ฮู้ทักษะแต่ๆนะเจ้าเนาะอันนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์จัดนักเลยและโดยเฉพาะหันคนหมดสติทํา CPR ปั๊มหัวใจอ่ะปั๊มจะได้ฮึเปิ้นฟื้นคืนชีพมาระวังปั๊มก็ขอฮึทุกคน เนเจ้าโทรหา1669มาก่อนเอนะเจ้าแล้วเฮาก็ช่วยทํา CPR เอนะเจ้าเนาะก็ถือได้ว่าหลายๆพื้นที่รวมไปถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษานะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางก็ให้เข้าไปอบรมคือน้องๆเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงเจ้าหน้าที่น้องหนิงเองติกล้าอู้ได้เต็มปากน้องก็ได้ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วคุณฟังเจ้าทํา CPR นี่นะแล้วมั่นใจเจ้าว่าน้องต้องช่วยเหลือคนอย่างแน่นอนณวันนั้นที่น้องเห็นมาน้องก็ดูใน YouTube นะเจ้าเพิ่มความรู้และประสบการณ์มาโดยตลอดถึงแม้ว่ายังบ่ได้เจอคนนะเจ้าเนาะก็อันนี้สามารถเห็นรู้ได้นะเจ้าเพิ่มเติมได้แล้วมั่นใจแน่นอนกับทักษะต่างๆที่วิทยากรเปิ้นสอนนะเจ้ากับโครงการนี้นะเจ้าเป็นคนหนึ่งละที่ได้เข้ากับการอบรมนะเจ้าแล้วก็เครื่อง AED เนี่ยเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตินะเจ้าคุณผู้ฟังกูเตือเนี่ยมันติดฝาเฮากะหัน AED คืออะหยังคืออะหยังอีเนาะเฮาบ่ฮู้พอผ่านการอบรมเฮาฮู้ทันทีว่าถ้าเจอผู้ป่วยหมดสติเฮาต้องเอาเครื่อง AED ติดข้างฝาหั่นน่ะเข้ามาช่วยนะเจ้าสำหรับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคนที่เปิ่นจะป่วยฉุกเฉินน่ะคุณผู้ฟังเจ้าต้องการทำ CPR นะเจ้าทั้งนี้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานโดย CPR นะเจ้ากดหน้าอกอย่างถูกวิธีก็จะช่วยเหลือแล้วก็คือกับคนป่วยได้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนะเจ้าเลือดไหลเวียนขึ้นสมองได้ทันท่วงทีบัดต้องคือเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงที่ท้าก่อนถึงหมอนั่นเองคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้คือโครงการดีๆนะเจ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยท่านตรงรัตน์ลงสุนทรไปเป็นประธานเปิดนะเจ้าท่าปฏิภารกิจท่านหลงพื้นที่ทุกอำเภอนะเจ้าทุกอำเภอแต่ว่าไปอำเภอแม่ทะนะเจ้าโอ้ปีน้องอสมคือความสนใจเป็นอย่างดีนายเจ้ากับการอบรมนายเจ้าน้องเจอว่าถ้าไผ่ดีตั้งใจอ่ะก็จะมีความรู้ติดตัวไผ่จะเอามีดมาผ่าสมองเขาเอาความรู้นี้ออกไปมันตึงบ่ได้คุณผู้ฟังเจ้าอันนี้คือความรู้ฮู้ไว้ใช้ว่าใส่บาไปหามนายเจ้าความรู้บ่มีการตีสิ้นสุดมีการเฮียนรู้ไปตลอดนายเจ้ายิ่งไผ่เฮียนรู้ยิ่งรู้นายเจ้ายิ่งฉลาดยิ่งลวกไปอู้ที่ไหนก็อ้อเข้าใจยังตีเปิ้นอู้เองนะเจ้ามีการเฮียนรู้ตลอดเวลานะเจ้าอบรมเซตปีอสมบ่ดีลืมนะไปพอใน YouTube อย่างที่น้องว่าฮะน่ะนะเจ้าเนาะเปิ้นก็จะมีวิธีเพิ่มพูนความรู้ให้เฮาเรื่อยๆถึงแม้ว่าเฮาบ่ได้ใจในการปฏิบัติจริงแต่ถ้าเฮาศึกษาไปตลอดมันจะเพิ่มความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญให้กับเฮานะนะเจ้าเนาะพอไปปะกับคนที่เฮาฮักหรือว่าคนใกล้ชิดเฮาเป็นเจ้าเฮาสามารถช่วยเปิ้นได้ทันท่วงทีเลยนะเจ้ารวมไปถึงอะหยังติดคอกระทุ่งจะได้วิธีไหนนะเจ้าวัดจากไหนไปไหนอันนี้สำคัญนะเจ้ากระทุ่งกำเดียวลูกจิ้นเสด็นออกมันก็ช่วยเหลือลูกหลานเฮาได้แล้วนะเจ้านี่คือเรื่องราวดีๆติเราสู้กันฟังนะเจ้าก้าวฮือไก่ก้าวไปด้วยกันกับท่านตวงรัตน์โลสุนทรเจ้า
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัตน์เพราะประชาชนคือคนสำคัญ
0: เจ้าเพราะประชาชนคือคนสำคัญแน่นอนเจ้าเขาก็จะต้องมีโครงการดีๆและเจ้าเข้ามาเพิ่มเติมช่วยเหลือกับทุกๆท่านน้องเจอว่าน้องประชาสัมพันธ์หลายคนอยากเข้าร่วมอบรมและเจ้าถ้ามีโอกาสแน่นอนเจ้านอกจากจะเป็นเครือข่ายพี่น้องประชาชนที่เป็นอสมแล้วก็เครือข่ายสุขภาพแล้วนะเจ้ามาแน่โอกาสหน้านะเจ้าถ้าหากว่ามีพี่น้องประชาชนร้องขอมานักๆอาจจะอบรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุแล้วก็ในเว็บไซต์อบจ.ลำปางนะเจ้าใครสนใจเข้าร่วมอบรมได้อีนะเจ้าก็จะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะเจ้าเนอะกับเพลงนี้เจ้าอายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงอีนะพิเศษที่ตัวก็แล้วกันนะเจ้า

จ้าขอบคุณจันนักเลยนะเจ้าสำหรับแฟนรายการติเอิ้นเข้ามานุ่งหนิงปีไปขึ้นรถคนละเกินกับอบจแล้วนะไอ้นะเจ้ารถคนละเกินกับอบจอีคุณผู้ฟังหลายคนที่บ่ได้ฟังมาเมินเนี่ยมันจะงงว่าอะหยังขึ้นรถคนละเกินอีนะเจ้าเนาะเอาอีโครงการดีๆของกรรมบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำมันแพงนะเจ้าล่อก็ท่านนายกพุทธไอเดียนี้ขึ้นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะตีหลายท่านนะเจ้าบอกว่าบ่มีคนขึ้นรถเลยภาวะเศรษฐกิจจะอีนะมาเข้าคิวก็บ่มีคนนะเจ้าหลายคนบอกว่าอุ้ยผมจะบ่ฮู้แย่อย่างแล้วเนี่ยจะบ่ขับรถก็บ่มีอาชีพอื่นจะตกงานกันนักแล้วลูกเต้าเข้าปั้นกําลังเฮ็ดหนังสือนะเจ้ารวมไปถึงเฮาๆทันๆเนี่ยเจ้าใจน้ํามันก็แป้งนะเจ้าโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานขึ้นรถมาเฮ็ดหนังสือนอกจากขึ้นรถประจําทางมาเฮ็ดหนังสือแล้วก็ยังขึ้นรถจากโรงเรียนไปที่เฮียนพิเศษอันนั้นการน้ำมันแปลงรถปนก็ขึ้นเอาล่ะจะเอาจะใดดีนะเจ้าอันนี้ละเจ้าก็เลยมีโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางหรืออบจ.ลำปางช่วยจ่ายคนละเกิงการรถโดยสารสาธารณะขึ้นคุณผู้ฟังเจ้าก็เริ่มมาแล้วนะเจ้าเนาะปุณณะคุณผู้ฟังสามารถใจวันละ4ครั้งนะเจ้าไปสิ้นสุดเดือนกันยายนก็คือ30กันยายนสิ้นปีงบประมาณสำหรับเฟส1นะแต่ถ้าผลตอบภาพดีเฟส2เฟส3จะขึ้นอันนี้น้องก็จะได้ประชาสัมพันธ์แถมกันแล้วก็รถโดยสารสาธารณะนะเจ้าใหม่ๆบางท่านบ่ค่อยเข้าเอ้นะเจ้าบ่เข้าใจนะว่ายังใดแม่เดียวนี่นะเจ้าได้หันละนอกจากจะช่วยคนที่เปิ้นอยากได้คนที่บ่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์ส่วนตัวเปลี่ยนใจมาขึ้นรถโดยสารอย่างน้องหนิงนี่นะเอารถยนต์จอดที่บ้านเฮียเฮาบ่เติมน้ํามันปั๊นนึงอะนะเจ้าครั้งละปั๊นก็ได้3วันขับขี่ไปทำงานน้องก็ขึ้นรถยนต์โดยสารสาธารณะถูกแต่เด้อคือทุกฝั่งเจ้าประหยัดขึ้นแถมนักเลยนะเจ้าน้องเก็บการน้ำมันเดือนหนึ่งคงได้หลายปันน่ะนะเจ้าก็ขึ้นรถโดยสารสาธารณะมาคนละเกิงกับอบจเนี่ยนะเจ้าเนาะช่วยกันนะเจ้ารถโดยสารจากที่ว่าผมจะได้อะหยังอะผมมาเข้าอีนะเจ้าเฮ้อกับคนขึ้นน่ะกะกับคนขับรถเหรอผมมาได้ผมมาเข้าอีนะเจ้าหลายคนเพิ่นคือจะอ่านเฮากลับไปบังคับเพิ่นมาได้แล้วก็เฮาบ่ได้ญาติเฉพาะอบจลำปางนะเจ้าไปห่วมกับสหกรณ์เดินรถลำปางจำกัดนะเจ้าที่เปิ้นมีสมาชิกของเปิ้นอยู่แล้วเปิ้นคัดในเรื่องของ

พร้อมของรถความพร้อมของคนนะเจ้าคนขับนี่นะพร้อมก็เปิดเอามาเข้าร่วมโครงการปรากฏว่าคนที่เข้าร่วมโครงการจากตอนแรกผมจะได้อะหยังง่ะตึกละก็ได้บุญที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขึ้นรถผมก็ยังเกาแน่นอนกะจื้อแต่ไม่เดียวนี่เปิ้นหันละเจ้ามีโครงการนี่คนมาขึ้นรถนักจากที่ว่าคนบ่เคยมีขึ้นเลยนะเจ้าบ่ฮู้จะไปเฮ็ดอาชีพอะหยังนอกจากขับรถโดยสารมาโดยตลอดอีนะเจ้าก็กลับกลายเป็นว่าพอมีโครงการนี่ก็มีคนขึ้นรถนักเลยอีนะเจ้าก็ยินดีตวยนะเจ้าเฮาได้บุญตวยแฮมบ่พอมีคนขึ้นรถนักหั่นก็เฮาก็จะได้การโดยสารนักขึ้นคุ้มค่านักขึ้นในการวิ่งรถโดยสารอีนะเจ้าก็นำเรียนให้กับทุกท่านติกำลังเข้ามาฟังแล้วก็บ่ฮู้ว่าอะหยังคือโครงการอบจ.คนละกึ่งอีนะเนาะอันนั้นต้องบอกเลยว่า

0: ลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
1: เจ้าเพราะประชาชนคือคนสำคัญถือได้ว่าเป็นโครงการดีๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสุมาเตอร์คุณฟังเสียงหายไปน้อยหนึ่งนะเจ้าเนาะสุมาเตอร์ตานะเจ้ายินดีนะเจ้ากับโครงการต่างๆนะเจ้าที่พี่น้องประชาชนมีความสุขส่วนสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ไปลงทะเบียนนะเจ้าขอรับการช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาทนั่นนะ13อำเภอที่ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เป็นเกษตรกรขอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยย่ำเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะเจ้าต้องตึงว่าจะประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดบางท่านนะเจ้าไปเนาะอาจจะมีรายได้นักตีนาก็นักแอะอันนี้นำเรียนว่าหนึ่งจากคนมาลงทะเบียนนักเอกสารก็นักนะคุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นคณะกรรมการเปิ้นนะเจ้าบอกว่าจะเย็นๆเน้อเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเปิ้นจะประกาศทันทีอยู่ในช่วงของการคัดนะเจ้าในเรื่องของผู้มีรายได้น้อยแต่นะเจ้าบางคนเปิ้นมีรายได้นักเปิ้นก็ไปขอตัวเองนะเจ้ามีนักมีหลายเลยคุณผู้ฟัง13อำเภอนะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ามันบ่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่แรกนะเจ้าผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้ต้องขอสุมาสำหรับคนที่ไปยื่นเอกสารเขาจำเป็นจะต้องคัดไว้หำกำหนึ่งนะเจ้าส่วนผู้มีรายได้น้อยแต่เดี๋ยวเปิ้นจะประกาศให้กับคุณผู้ฟังได้ครับผู้รับทราบกันน้องเองก็เอามาประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุถึง2คลื่นนอกจากรายการทุกช่วงรายการก็จะเอามาประชาสัมพันธ์ตัวและหำบปในเพจต่างๆบอกว่าจะเป็นอบจ อสมทสวทอย่างเดียวรวมไปถึงนักข่าวสื่อมวลชนก็จะช่วยกันลงประชาสัมพันธ์นะเจ้าว่ามีกี่ท่านกี่ท่านยังไดไปฮับติดต่ออย่างยังไดอีนะเจ้าเนาะก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ฮับผู้รับทราบถึงความคืบหน้าน้องจะเอารายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังอย่างแน่นอนจะสามารถประชาสัมพันธ์รายละเอียดได้นักน้อยปานใดนะเจ้าน้องก็จะสามารถเอามาเล่าสู่กันฟังได้บางอย่างเปิ้นก็ต้องขอปกปิดไว้นะเจ้าน้องก็ต้องนำเรียนให้ทราบนะเจ้าอาจจะใช้ชื่อนามสกุลหรือว่าอย่างต่างๆนั้นนะก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์นะเจ้ายินดีและขอบคุณเนอร์ติเอิญเข้ามาเจ้าช่วงนี้เจ้าออนแอร์หน้าไมค์กัน0543232034นะเจ้าอยากให้ฮั่วคุณฟังฟังอยู่ที่ไหนยังไดขึ้นรถโดยสารสาธารณะกันหรือยังอีนะเจ้าเนาะก็ไปฟังกันนะเจ้าช่วงของออนแอร์หน้าใหม่นะเจ้าละสายมาหน้าใหม่ด้วยกันเลย

0: ออนแอร์หน้าไม้สายแรก204สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าพี่ไอ้ลูกตั้งไหนมาเจ้า
1: ตึงวันนะครับ
0: ฮะ
1: ฟังกูคืนกูวันเลยครับ
0: ก่อนอะก็ฟังไอ้กุ้งกับเอิญมาตึงวันเนาะ
1: ก็โลมากกับเรื่องได้ของคนแดกคนแหลกของ
0: เ
1: จ
0: ้าเออน่ะน้องก็ว่าอันน่ะน้องว่า203นี่น้องมาห้าบไอ้กุ้งแน่เลยน้องไปห้าบ204อ่ะ
1: แต่ลบไปที่ไหน
0: คุณผู้ฟังคนจริงมาหน้าบอกเนาะแต่เนาะไอ้กุ้งนี่ต้องบอกเลยบอกคือกันได
1: ้เงินไปตากิมน่ะ
0: จ้าแด
1: แกนออกเอวเอาเลยหลงเอาเงินไปตากิมจะบูด
0: สรุปแล้วอุ้ยหลงกับไอ้กุ้งแผลได้ตั้งนักละเปิ้น
1: อุ้ยหลงค่ะ
0: กะ
1: อุ้ยหลงปันปูเดี๋ยวประตูบ้านเข้าไปในบ้านยังมีที่ไหวเลย
0: ปูเนี่ยสตังปูดินนี่
1: ครับแบ่งที่นอนคุณ
0: เขาว่า
1: เขาว่าก
0: ังว่าเขาว่านี่เจอได้เจอไม่ได้บ่ฮู้เน
1: า
0: ะ
1: วิลงก็ว่าเขาว่าน่าจะว่า
0: อันอีบอกเขาขึ้นรถโดยสารสาธารณะเขาเหมาไปเลยตานี
1: ่
0: เหมากับไม่ได้เหมาะถ้าเหมานี่กับบ่อยู่ในส่วนของข้อลักเกณฑ์เปิ้นเพราะฉะนั้นเขาต้องขึ้นเนี่ย

0: คนละเกิงเนี่ยแล้วเจ้าเฮากับไปบ้านอุ้ยหลงกอนไปเก็บซะตังค์ติเปิ้นปูเนาะเสร็จแล้วเฮาก็ขึ้นไปตีแม่ม่อซบจังเนาะ
1: คร
0: ับๆนะวันนี้จะขอเพลงอย่างเจ้า
1: ขอรอฟ
0: ัง
1: อย่างเดียวคร
0: ับ เพลงบ่ขอรอฟังฟังอย่างเดียวเนาะเจ้าเพลงบ่ขอรอฟังอย่างเดียวอีนะเจ้าไอ้กุ้งสวัสดีเจ้า203เจ้า
2: สวัสดีจ้าน้องหญิงคนสวย
0: เจ้าสวัสดีเจ้าไอ้วุฒิลูกตังใดมาก็
2: ก็ค่ะ
0: เปลี่ยนใจบักขับรถเก๋งขึ้นรถโดยสารสาธารณะหรือยังเจ้า
2: อ๋อเปลี่ยนใจนิดหน่อยจ้ะ
0: เข้าใจขึ้นแล้วก็บอกให้น้องจีมว่าใจบริการยังได้เป็นจะได้อีน่ะ
2: อืมจ้ะ
0: เจ้าวันนี้ขอเพลงอย่างเจ้า
2: จะจบฟังเพลงขอเป็นพระรองในหัวใจน้องหนึ่ง
0: ขอเป็นพระรองอีน่ะเจ้าได้กะเจ้าไอ้วุฒิยินดีนะเจ้าเนอสวัสดีเจ้าอือกะอือจ้ากะจ้านะเจ้าฟังดีๆเด้อถ้าคนไทยบ่จิมีเออนะไอ้วุฒินะเจ้าเนาะแสดงว่าวุฒิบ่เจอคนไทยสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ
0: เจ้าพี่ไอ้ลูกตังไหนมา
3: ไอ้หนุ่มโลตัสโลตัสหอครับ
0: ไอ้หนุ่มรถดำโลตัสหออีเนาะ
3: ครับผม
0: อู้บ่ถูกเขินสังเกตการฟังเสียงน้องเวลาน้องอู้กับโลตัสหอกับอู้กับไอ้กุ้งคนละยังกันนะ
3: เป็นยังไงครับ
0: เออน้องเขินน่ะมั่วมั่วเป็นจะไดวันนี้หนุ่มรอต้าทอจะฟังเพลงอย่างเจ้า
3: คนแบกรักครับ
0: คนแบกรักแบกไปทางไหนไอ
3: ้อะไรนะ
0: แบกไปทางไหน
3: แบกไปหาน้องหนิงเนี่ย
0: โอ้นักก็ไอ้ระวังก็ก่อยมาเดี๋ยวน้องกลัวข้ามร้อยพระบาทมาได้ พิเศษให้ตัวกันแล้วกันนะเจ้าเนี่ยสวัสดีเจ้าเจ้าเดี๋ยวคนแบกรักนะคนแบกมาอ๋อสองมาทอให้นะเข้าใจนะจ้าไม่เหมาะข้ามดอยพระบาทมากลัวเป็นนักนะนะเจ้าเนาะใจเย็นๆนะเจ้าเนาะเกิดก่อยมานะเจ้าสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีเจ้า
0: จ้าพี่ไอ้ลูกตังใดมา
4: จากนิคมครับ
0: นิคมพัฒนาเขต7นั่นนะกะ
4: อยู่นี่เขต4
0: อ๋ออยู่เขต4ฟังรายการเป็นประจำก็เจ้า
4: ฟังเป็นประจำทุกวันเลย
0: เจ้าพี่น้องนิคมพัฒนาเขตสิเกยใจรถด้วยสารสาธารณะที่อบจออกคนละเกิงมาในเวียงก็เจ้าย
4: ังเคยเลย
0: แต่มีนะ
4: เอา
0: เจ้ามีรวมโครงการสังเกตปลายฮันเดอร์ถ้าจะได้วันหน้าขึ้นจะได้เอิญมาบอกน้องจิมเนอะเจ้าเนอะ
4: เจ้า
0: เจ้าวันนี้จะขอเพลงอย่างเจ้า
4: เพลงตำแหน่งไม่ต้องการ
0: ตำแหน่งที่ไม่ต้องการอีหนอเจ้าเอาเฮ้อไผ่นะเจ้าก
4: ูเสียงทุกสายที่ฟังรายการนี้
0: เจ้ากูเสียงกูสายเลยเนาะขอบคุณจันนักเจ้าสวัสดีเจ้านิคมพัฒนาเคซีนะเจ้าขอบคุณจันนักเลย204สวัสดีเจ้า
5: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าอีปีเอ้อลูกตั้งใดมาเจ้า
5: จากบันหานค่ะ
0: พี่น้องบันหานพี่น้องบันหานเคยขึ้นรถยนต์โดยสารสาธารณะอบจอลำปางออกคือละกึ่งกอ
5: บักเคยขึ้นเจ้า
0: บักเคยขึ้นกำเตียอี้แต่ตีบ้านปีมีก
5: ็ปีมีต่อ
0: บักมีกะ
5: ว่าปะ
0: เอ๊ะน่าจะมีนะ
5: ไปรถส่วนตัวจ้ะ
0: อ๋อมารถส่วนตัวเอ็นะวันนี้จะขอเพลงอย่างดีเจ้าพี่สาว
5: บักขอฟังเพลงอ่ะขอตัวไอ้หนานดิฟเนาะ
0: ขอตัวไอ้หนานดิฟนะเจ้าเนาะไอ้หนานดิฟเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นบักขอเปิ้นรอฟังอย่างเดียวอีเปิ้นว่าได้จ้า
5: ไอ้หนานดิฟว่าจำพี่สาวคนนี้ได้ก็เจ้า
0: เจ้าพี่สาวพี่สาวที่ไหนก็
5: พ
0: ี่
5: สาวบ
0: ้
5: านทานค่ะ
0: พี่สาวบ้านทานอีเนาะเดี๋ยวไอ้กุ้งตึงฟังอยู่นะเจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้าพี่สาวบ้านทานบอกว่าไอ้กุ้งจำได้ก็ว่าอันเนี่ยเจ้า203สวัสดีเจ้า
6: เจ้าสวัสดีเจ้าน้องหนึ่งคน
0: ไงอ๋อเข้าใจเร็วๆ9นาทีละสวัสดีเจ้าเออลูกตั้งไหนมาเจ้า
6: เจ้า
0: เจ้า
6: ค่ะคืออันนมเจ้าโฮมกับอันนันดิษเนาะ
0: เจ้ายินดีเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าเวลาหมดเวลาเสียงนะเจ้าวันพุธปิ๊กมาปากันบ่ายใจกะวันจันทร์นะเจ้าวันนี้วันศุกร์เนาะวันจันทร์ปิ๊กมาปากันก็9:00 ถึง 10:00 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมประมงเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการหาหรือไม่มีกำหนดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหารือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่ทางนี้กรมประมงจะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการเจรจาและการบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมนำข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนปกรณ์ชี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติย้ำไม่กังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทภายใน7วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายปกรณ์ระบุว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลพร้อมย้ำว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมดไม้กั้นทางรถไฟดอนปานกลางเมืองลำปางลงแล้วไม่ยกกลับขึ้นเหตุเพราะกระแสไฟฟ้าดับส่งผลให้การจราจรวุ่นวายแต่เช้าอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
4: เกิดเหตุการจราจรวุ่นวายแต่เช้าวันนี้เวลา 6:50 นาทีบริเวณถนนทางข้ามเส้นทางรถไฟดอนปานเขตตำบลศกตุยอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งอยู่กลางเมืองเมื่อขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแต่ปรากฏว่าแผงกั้นทางข้ามรางรถไฟกลับไม่ยกขึ้นตามปกติทำให้รถของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปยังโรงเรียนเกิดติดขัดยาวนับกิโลเมตรการจราจรวุ่นวายมากเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ประจำอยู่ป้อมทางข้ามรถไฟดอนปานได้ออกมาโบกรถทั้งสองฝั่งให้ทำการโบกรถย้อนกลับไปจึงทำให้เกิดการจราจรทั้งติดขัดและชุลมุนวุ่นวายในขณะที่มีการกลับรถเพื่อ อ้อมไปใช้เส้นทางอื่นแทนจากกรณีที่ไม้กั้นทางข้ามรถไฟไม่ยกขึ้นส่วนสาเหตุนั้นมาจากขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าดับพอดีจึงทำให้ไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะยกตัวขึ้นได้ตามปกติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโบกรถให้วกย้อนกลับไปเพื่อเลี่ยงการรอนานและรถติดขัดยาวซึ่งหลังจากกระแสไฟฟ้าดับนาน15นาทีก็กลับมาเป็นปกติทำให้ไม้กั้นทางรถไฟได้ยกตัวขึ้นไปและทางเจ้าหน้าที่ก็ให้รถที่มาถึงบริเวณจุดดังกล่าวผ่านข้ามทางรถไฟได้ตามปกติ อัศวินวงศ์หน่อแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
13: ร้านหมูลำปาง
12: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
13: ร้านหมูลำปาง
12: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
13: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
14: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
15: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจะคั่วเผ็ดน
14: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
16: ซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
17: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ

อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cord Radio FM 99.0 MHz M-Cord Radio อสมทลำ

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ M-Cod Radio ครับดีเจฮุนกินเข้าลำรายงานตัวหน้าใหม่ตัดนี้นะครับนั่งตัดนี้นะครับกราบสวัสดีงามแวดวงแฟนๆรายการทุกท่านที่เปิดคลื่นอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10โมงเข้าถึงเตียงเฮามีนัดกันตัดนี้นะแฟนๆรายการครับรู้จักกันเข้ามานะครับเบอร์เดิม0543232203นะครับและก็0543232204 ID Line FM99.0 ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตัดนี้นะแฟนๆรายการครับเพลงลูกทุ่งคุ้นหูเพลงลูกทุ่งที่มูเฮาคือเติงหานะครับยุค80 90ที่มูเฮาอยากจะฟังกันเอิ้นอุจากันเข้ามาได้เลยหลากหลายช่องทางนะครับกับช่วงของ M-Cod Radio นะครับในเงินเพลงที่แฟนรายการขอกันเข้ามาส่งต่อให้ได้ฟังเนอะ

จบไปสำหรับในส่วนของงานเพลงที่แฟนๆรายการเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับถึงหลังไมค์และก่อตังไลน์เดี๋ยวดีเจดิวทยอยจัดให้แฟนๆรายการนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็ครับไฟหน้าบ้านของมันบะปอมันมืดนะครับพอก็บหันเสี่ยงที่จะโดนขโมยขโจร นะครับทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มก็ต้องเดินสายมันวุ่นวะวุ่นวายเนาะเสียตังเงินเสียตึงเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนครับแต่ปัญหามูนี่จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับซึ่งด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับแล้วก็ใช้หลอด LED นักถึง248ดวงครอบคลุมถึงหมดเนี่ย300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานครับแต่คือความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีคุณได้ฟังครับมาพร้อมแบตเตอรี่คือความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และก่อชาร์จ1ครั้งใช้งานได้เหมือนถึง12ชั่วโมงกันเลยนะครับติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะครับเพราะอุปกรณ์คือครบเลยปรับมุมได้คุณด้วยฟังครับกันน้ำในระดับ IP67 นะครับประวาจาฝนตกแดดออกก็บ่ต้องวันอกวันใจอย่างใช้งานก็ง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับตอนนี้ได้เลยฮับไปเลยครับเมกาสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังบปอครับเฮาแถมแฮม1มีโคมไฟแฮม2อัน LED แฮม2อันครับเพราะฉะนั้นซื้อ1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดแบบคระแบบเนี่ยนะครับแถม1อันตึงมดเนี่ยราคาเพียง 1,290 บาทคุณผู้ฟังโทรได้ที่021143990นะครับ021143990นะครับก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนี่ยนะครับส่งต่อ1งานเพลงครับจากแฟนรายการเพิ่มเติมกันเข้ามาช่วงของ M-Cord Radio ครับ

ในช่วงเวลาของรายการเอ็มคอร์ดเรดิโอครับดีเจฮุนกินข้าวล้ำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับอยู่ด้วยกันครับต่างด้านของดินเน่านะครับเนี่ยอย่างมันก็ปลูกอันอย่างมันก็มาใหญ่ใบมันบะเขียวดอกมันมาออกผลมันบะติดนะครับจะใส่ปุ๋ยอันอย่างไปต่อใดมันก็บะจ่วยอย่างเลยแต่หลังจากนี้ปัญหานี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์และก็เหมาะกับการเพาะปลูกแฮมครั้งหนึ่งตัวจะสำคัญครับในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับถ่านอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายครับดินเน่า1ขวดนะครับขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมได้ 5-7 ไร่กันเลยทีเดียวโปรโมชั่นพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1 2ตึงมดเนี่ยหาคุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทครับอยู่ด้วยฟังสั่งซื้อโทรด่วนครับ02-114-3990ครับ02-114-3990การจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนี่ยครับส่งต่อผลงานเพลงลูกทุ่งที่แฟนๆรายการขอมานะครับกับทางด้านของ M-Cord Radio ส่งต่อให้ได้ฟังครับ

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ MCOT Connect

0: สำหรับในส่วนของงานเพลงครับนี่คือหนึ่งงานเพลงที่แฟนรายการช่วยกันเลือกมานะครับพะห่วมกันจัดรายการตัดนี้กับ M-Cord Radio นะครับตีต่างด้านของสถานีวิทยุอสมทลำปางนะครับมากันตีในช่วงของการตีเฮาจะช่วยกันแฮกโลกครับมีหลากหลายวิธีก็เป็นการกระตุ้นให้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อสิ่งแวดล้อมตีหน้าอยู่และก็ยั่งยืนตลอดไปนั่นเองกับ M-Cord Radio Go Green ครับ
1: M-Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: คุณผู้ฟังครับแฮมหนึ่งวิธีนะครับว่าจะเป็น

0: เรื่องของการปิดไฟตีบัดใจแล้วก็บัดจำเป็นนั่นเองครับการปิดไฟตีบัดใจหรือบัดจำเป็นก็จะมีวิธีช่วยประหยัดพลังงานและก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับและก็เป็นการปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งนะครับเมื่อเลิกใช้งานนะครับจัดแยกสวิตช์ไฟส่วนต่างๆนะครับง่ายต่อการเปิดปิดเฉพาะจุดนั่นเองนะครับในช่วงของเวลากลางวันนะครับก็เปิดม่านนะครับว่าจะเป็นการเปิดหน้าต่างหับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนั่นเองครับนี่ก็เป็นทำการช่วยนะครับที่จะลดโลกฮ้อนนะครับแล้วก็หักโลกแฮม1วิธีกับ Mcord Radio Go Green ครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถี Green Style Mcord Radio Go Green
0: เพียงแค่นี้ครับคุณผู้ฟังเฮาก็เป็นการที่จะช่วยกันนะครับตระหนักเนาะถึงปัญหาและก็ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนละไม้ละมือเต่าอี้โลกก่อนหน้าอยู่ขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในช่วงของรายการทัดนี้เดี๋ยวส่งต่อที่งานเพลงที่แฟนๆรายการเอิ้นมากับช่วงของM-Cord Radio ครับ

ผลงานเพลงตีแฟนๆรายการได้ขอกันเข้ามานะครับดีเจดิวทยอยจัดให้เนอะสำหรับช่วงของ M-Cot Radio ตัดนี้นะครับหลากหลายผลงานเพลงฝากกันไว้ต่อยนะครับหน้าฝนยุงก็จะนักนะครับหน้าหนาวก็ยังมียุงอยู่แน่ห้อนก็มียุงมีทุกหน้าเลยคือด้วยฝั่งครับแล้วก็ภัยที่โดนยุงครบอาจจะเป็นเสี่ยงโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับแต่ถ้าลูกหลานคือด้วยฝั่งหรือ

จะช่วยปกป้องคนที่คุณหักนะครับสามารถการใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้กับยุงครับลอยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็สามารถที่จะบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงครับก็จะเป็นสองจั่นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันครับปลอดภัยต่อคนในบ้านและก็1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรห้องได้นะครับว่าตั้งกลางบ้านเนี่ยช่วยปกป้องคนที่คุณฮักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวใครที่ฟังอยู่ในรายการขณะนี้นะครับคือได้ฟังถือว่าโชคดีขนาดเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคลื่นนี่เต่าอันสำหรับแฟนๆรายการอสมทลำปางซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะครับได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ1,990บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะครับภาพเพิ่มหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมสินค้าตีดีเจดีโอมาเนี่ยตึงมดใน 3,370 บาทคุณได้ฟังมาต้องจ่ายครับให้คุณได้ฟังจ่ายแค่เพียง990บาทคุณได้ฟังครับย้ำว่าจ่ายแค่990บาทต่ออันครับโทรมาที่026660008 026660008สินค้า5ประกัน1ปีครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีในส่วนของแฟนรายการอยากจะโทรศัพท์ไปซื้อได้เลยนะครับที่026660008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกเตาอันเนอร์สำหรับในช่วงของเอ็มคอร์ดเรดิโอครับส่งต่อตีผลงานเพลงที่แฟนๆรายการขอกันเข้ามาครับ

กับทางด้านของรายการเดมคอร์ดเรดิโอนะแฟนๆรายการดีเจฮุนกินข้าวลำครับส่งงานเพลงแบบจุใจให้แฟนๆรายการได้ฟังกันเลยในช่วงนี้นะครับเราจะได้ปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10โมงข้าเต้าถึงเตียงนะครับและก็ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกันเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารกับเรากับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับเป็นประจำเช่นเดียวกันจะได้นำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับแฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันตัดนี้เป็นประจำที่อสมทลำปาง FM 99 MHz และกับทางด้านของ Facebook Fanpage อสมทลำปางเช่นเดียวกันกดไลค์กดแชร์กันได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับ

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสชุดคุ้มครองตำบลปาดีเสียชีวิตแล้วหลังถูกซุ่มยิงวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีหรือจคตสุไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสริมถนนสายป่าลู่ลูสุไหงปาดีเมื่อวานนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอยไปก่อนจะเข้ามาจ่อยิงซ้ำนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวและส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นในวันนี้ณวัดโคกตาตำบลป่าลู่รูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสส่วนความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าจากพฤติการของคนร้ายรวมไปถึงปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บทาวรงแกนนำสังกาและปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนของทางการรายวันสีหสังรุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อมารอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสกรณีนายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีที่จะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ขณะที่เวลา 14:00 นายสีหศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลา 15:30 นาทีสาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปางยังไม่ชี้ชัดเหตุชาวเมียนมา5คนเก็บเห็ดป่ามาแกงกินร่วมกันแล้วถูกหามส่งโรงพยาบาลรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุคนงานชาวพม่า5คนซึ่งมารับจ้างทำงานก่อสร้างในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่6ตำบลปงตองอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้พากันเข้าไปเก็บเห็ดในป่ามาแกงกินร่วมกัน5คนสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดนายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้มีการรายงานผลสอบสวนโรคหลังนำทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเงาสาธารณสุขอำเภอเงาพร้อมทีมงานรวม8คนลงพื้นที่สอบสวนโรคไปแล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บตัวอย่างแกงเห็ดที่ทานร่วมกันของทั้ง5คนได้เพราะได้มีการเททิ้งไปก่อนหน้านั้นแต่ทั้งนี้ผู้ป่วยยังมีประวัติการรับประทานแกงเห็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดละโงกเห็ดก้านตันและเห็ดไข่เหลืองที่เก็บมาจากบนดอยในหมู่บ้านในวันที่30พฤษภาคมเวลา 18:00 นหลังจากนั้นผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากทานเห็ดพิษเข้าไปประมาณ8ชั่วโมงคือเวลาประมาณ 2:00 นของวันที่31พฤษภาคมจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเงาต่อมาผู้ป่วยยังมีอาการถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียมีไข้และปวดมวนท้องรวมถึงท้องอืดปากแห้งและเหงื่อออกตัวเย็นปวดหัวและตะคริวที่ท้องผู้ป่วยทั้ง5รายจึงถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลลำปางในวันที่3มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแต่อาการปลอดภัยแล้วโดยเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้แจ้งไปยังผอ.รพสต.อสม.หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักและไม่เคยชินซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือก

0: ้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
3: ร้านหมูลำปาง
2: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
3: ร้านหมูลำปาง
2: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
3: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
4: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
5: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ในโลกดิจิทัลที่การสื่อสารง่ายและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านวันนี้เราสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ก็พร้อมที่จะไปทุกที่กับท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอป MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆโหลดเลยแอป MCOT Connect เลือกลำปาง
8: อสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
9: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
10: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
11: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

โอ้เมื่อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้า 11:13 นาทีถึงเวลามาทักทายคุณผู้ฟังแฟนๆรายการกันทำแล้วเจ้าอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานปิ๊กมารายงานตัวใหม่กับคุณผู้ฟังในช่วงเจ้าวันนี้กับวันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังเวลาเดินเร็วมากๆเลยเนาะก็ทักทายคุณผู้ฟังเจ้าทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามรับฟังกันกับ M Code Radio FM 99 MHz เจ้าสถานีเพลงลูกทุ่งติดครองอกครองใจคนลำปางนักที่สุดฟังเพลงม่วนๆต่อเนื่องจากไอ้ดิวมาอยู่กันต่อกับน้องส้มเสียงหวานนะเจ้ามีไอ้บ่าว FC เมืองแปะมาแล้วสวัสดีเจ้าปีแดง FC เมืองปานก็มาแล้วนี่คล่องจองนะเมืองแปะกับเมืองปานเนี่ยเจ้ามาแล้วมีพบรักปากน้ำโพกับลุงอ้อนปลาเหียงซอย13น้องบิ๊กสอสายท้องแล้วก็น้องบีอบตครับเอินเข้ามานะจากปีนันแหลมนะเจ้ามีไอ้ชาตรีบอกว่าทักทายดีเจส้มขอฟังเพลงจือบอคือกับ FC 99ตัวนะครับทุ่งฝายอากาศครึ้มๆสบายสบายสวัสดีเจ้าแฟนรายการตั้งทุ่งฝายแต่คืนนี้โดยเฉพาะช่วงดึกๆกันเนาะฝนแบบชุ่มช่ำลงมานะเจ้าหลังจากที่อากาศฮ้อนมาหลายวันเนาะมีป้าน้อยป้าน้อยมาแล้วป้าน้อยบอกว่าเนาะสวัสดีเจ้านางส้มเสียงหวานเปิดเพลงนี้ฮือป้าน้อยหน่อยเด้อเนาะงั้นเพลงอย่างก็เจ้าผ้าขาวบนบาดซ้ายขอบคุณจัดนักเลยมอบพึกกับน้องสามารถปรางหวานน้องหญิงเจ้าทุกเสียงทุกสายตัวเนื้อเจ้าพิเศษที่กับน้องดิวน้องปูแล้วก็น้องส้มนี่ครบเซตทีมของเฮาเลยนะเจ้ามีไอ้บาวมาบอกว่าขอฟังเพลงจะรักซะให้บ้ามอบพึกกับสาวส้มคนงามเอ็นน่ะขอบคุณจัดนักเลยเจ้าสวัสดีวันศุกร์สุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงมีกาดแบบรวยพรอย่างเข้ามาตัวน่ารักมากมีFC ปอก้ากล้วยชาบนะเจ้าก็มารายงานตัวกันแล้วเนาะเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเจ้า

ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 วันนี้น้องส้มต้อนรับคุณผู้ฟังกันกับงานเพลงคว้างเธอไม่พ้นใจงานเพลงจากปีเจี๊ยบเจ้าเบญจพรแม่ก็เพลงนี้เนาะน่าจะแม่นใช่แล้วก็มา cover ใหม่ในเวอร์ชันของกระต่ายพันนิพานั่นเองจ้า

พบรักที่ปากน้ำโพในเวอร์ชันของไอ้หนูมิเตอร์นะจ๊ะแล้วก็ตะกี้ลังไม้มีตางต้นปิ้นนะจ๊ะจากแม่เหมาะนะขอฟังเพลงรักน้องพรเพิ่มเติมเข้ามาตวยขอบคุณจัดนักเลยนะจ๊ะปวีมาแล้วขอฟังเพลงความรักของยักษ์เขียวจากปวีปวงซอย4หมอพืชครับช่างเวียนผีบ้าแพ้หนองแดงแม่มาลีชุดใหญ่แล้วก็ดีเจทุกท่านตวยนะจ๊ะอุ้ยลงมาแล้วสวัสดีเจ้าคนเกินเหมือนบอกว่าน้องส้มเสียงหวานหวานคนเกินเหมือนขอฟังเพลงตัวไอ้ว่าตัวจริงประจําใจเพิ่มเติมเข้ามานะจ๊ะไอ้เทพยาก็มารายงานตัวกันแล้วขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้า

่วงนี้เช้าคืนเพื่อฟังสนับสนุนโดยเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์2500วัตต์เจ้าเป็นไฟติดแบบว่าที่สะดวกมากๆที่ตั้งสะดวกเจ้าใครที่จะเอาไว้ติดแบบหน้าบ้านเนาะในบ้านก็ได้หรือว่าข้างบ้านที่อยากจะเฮือมันเพิ่มความแสงสองความส่องสว่างแสงตีแบบจะช่วยป้องกันเรื่องของขโมยขจรหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆตัวเนี้ยประหยัดเวลาในการติดเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดก่าไฟแต่ในเฮาบ่ต้องไปเสียไฟบ้านเจ้าใจแบบโซล่าเซลล์เอาตัวนี้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใจหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเจ้าตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าเพื่อความสว่างสูงเปิดแล้วก็สว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุมาถึง 50,000 มิลลิแอมป์เจ้าชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใจได้เหมือนต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายเจ้ามีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ฮือครบเลยปรับมุมได้ตัวกันน้ำระดับ IP67 บ่ว่าจะฝนตกแดดออกก็สบายมากมีรีโมทสั่งการด้วยระบบรีโมทได้ตัวเจ้าสนใจสั่งซื้อวันนี้เมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์2500วัตต์คนผู้ฟังจะได้ไปแบบ2ตัวเลยเจ้า1แถม1แล้วก็แถมไปแถมกับโคมไฟ LED แถม2อันแล้วก็แถมแว่นกันแดดไปแถม1อันเจ้าทั้งหมดนี่ในราคาเพียง 1,290 บาทต่ออันสนใจโทรไปเลยที่021143990เจ้า021143990มีการจะส่งและการประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียเจ้า

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป MCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาก
1: ำลังฟังอสมทลำปาง FM 99

จือบอนะเจ้างานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินเพลงนี้ตีคนผู้ฟังเอิญเข้ามาจาก FC เมืองแปะเอ้ยบัดใจรู้เพลงนี้จากที่ไหนก็สมาร์ทสลับสลับแต่ตะกี้ FC เมืองแปะขอฟังเพลงตำลึงไม่ถึงจันส่งขึ้นเราตะกี้เบรกที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีจือบอนี่จากที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะรีเช็คกำหนึ่งจากไอชาตรีจองไอชาตรีนี่บรรทุงฝายนั่นเองส่งมาพอแล้วเรียบร้อยไอพอดมาแล้วไอพอดรถไฟฟ้าบ้านนาสันติราชขอฟังเพลงขอแค่มองทำอะไรไม่ได้ฝากให้กับน้องมดเอ็กเนี่ยเจ้าสาวนะแจ่สาวกอหวกเนี่ยเจ้าแล้วก็สาวซบจางเตเนอร์มีฝากฟ้าของบ่าววีพิเศษทึกกับป่าเป็งเนี่ยเจ้าสวัสดีป่าเป็งเตยนะเจ้าแล้วก็มีแม่บุญช่วยสวัสดีเจ้าแม่ขอฟังเพลงไม่มีเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นคือกับแม่น้องก๊อตเจ้าหนานดิฟสาวบ้านกล้วยพิเศษที่กับดีเจปู่ดีเจดิวดีเจน้องส้มแล้วก็ทุกเสียงทุกสายโต้ขอบคุณเจ้าแฟนรายการตังดอยหวดกับมาส่งกำลังใจกันตัวขอบคุณจันนักเลยนะเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232034เจ้า

ครับแฮมลิงผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้นะเจ้าซูเปอร์แม็กปืนชิ้นน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวโจยทำให้การขจัดคราบกลายเป็นเรื่องติง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องเสียเวลาให้มันอิดมันเหนื่อยเจ้าบอกว่าจะล่างปืนล่างรถล่างผนังคราบไหนก็ลบไปเลยตอนนี้เจ้าแฮงเต่าเครื่องใหญ่ได้เลยเจ้าแล้วก็ไม่ต้องงอเครื่องใหญ่ไม่ต้องเสียปลั๊กไฟให้มันไว้เพราะเป็นแบบไร้สายเนาะถ้าซื้อ1เซตเนี่ยจะได้ไปครบชุดเลยเจ้าคือตัวปืนชิ้นน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตเจ้ากระบอกน้ำแล้วก็มีสายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำนะเจ้าคือครบเซตนี้ใช้งานได้เลยเจ้ายังบ่ปอถ้าโทรตอนนี้ตันเป็น1ร้อยสายแรกก็จะได้ฮับฟรีกับถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละ4แห่มตัวทั้งหมดนี่จากปกติ 4,890 วันนี้เหลือแค่เพียง999บาทต่ออันเลยเจ้า999บาทต่ออันโทรไปเลยติ026660008เจ้า026660008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกต่ออันนะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปปักมุดหน้าไม้กันดีกว่าโหโทรศัพท์นี่แบบสายเริ่มคุณฟังเริ่มหัวเวลาแล้วว่าใกล้ถึงช่วงที่จะปักมุดกันแล้วมาใครที่จะมาทักทายกันในช่วงของหน้าไม้นะเจ้า0543232034 ID Line FM 99.0เจ้า

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องส้มเสียงหวาน
0: เจ้าปีสาวสวนทุเรียนบ้านค่ะวันนี้อยากจะฟังเพลงอย่างเจ้า
1: ขอเพลงอ้อมกอดเข็มมาราดเจ้า
0: อ้อมกอดเข็มมาราดวันนี้ไปตังใดเจ้าอยู่สวนทุเรียนอยู่ก็
1: อยู่สวนทุเรียนเจ้าแต่เอาย่ามคุกโลกอยู
0: ่อ๋อมาคุกโลกก็คือกัดทกโรคเนี่ยเนาะ
1: แม่เจ้าม
0: ันมีแหมจืดนึงอะอย่างก็
1: สาวร
0: ถอ๋อสาวรถแมนเจ้าโอเคฟังเพลงไปตัวแล้วก็ทำงานไปตัวเนาะ
1: เจ้า
0: อยากจะมอบเพลงนี้เป็นพิเศษที่ไขก็เจ้าม
1: อบเพื่อกูเสียงกูสายพิเศษน้องส้มเสียงหวานเจ้า
0: ขอบคุณจัดนักเลยเนอะ
1: เจ้า
0: สวัสดีเจ้าพี่นี่ก็ติดตามกันทุกวันเลยขอบคุณนะเจ้าปีสาวสวนทุเรียนบ้านค่ะทำงานไปตัวแล้วก็ฟังเพลงไปตัวเจ้า

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับน้องโซ่คุณงาม
0: เจ้าสายนี่โทรจากดังไดเจ้า
1: โอ้ว่าปลาเหลียวปลาเหลียว
0: ปลาเหลียวไอ้นั่งซ่อมคนงามตีไอ้อู้มานี่มันก็มีเหตุผลมีเหตุผลอยู่แล้วไอ้อยากฟังเพลงอย่างเจ้า
1: ปลาปูซิว
0: ปูชิวโอ้เผื่อชีวิตดูนี
1: ่ครับ
0: เจ้าอยากจะพิเศษที่ไข่ก็เจ้า
1: เนี่ยน้องส้มคนเดียวเนาะ
0: โอเคได้เลย
1: แฟนเพลงลูกคนตัวเอง
0: ขอบคุณเจ้ากินข้าวตอนลำลำเนอะไอ้เนอะ
1: วันกินแล้วกินเหล้า
0: โอ้ยวันนี้วันนี้อ้วกไหมหนาวันนี้อ้วกไหม
1: กินน้ำแดงน้ำขาวน้ำขาว
0: โอเคโอเคโอเคนอนหูกันนอจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับ
0: ไอ้กันใส่เลยกะ11 โมงอยู่นะ

0: วัสดีปอการทุเรียนตอยนะเจ้ามาทักทายกันจากต่างหลายดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าสายนี่ฟังเพลงอย่างดีเจ้า
1: คนอะไรก็ไม่รู
0: ้คนอะไรก็ไม่รู้เพลงของไข่จ้าเดี๋ยวดูให้กำเนอร์ของพี่เสด็จใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคจ้าอยู่พิเศษให้ใครก็เจ้า
1: พิเศษให้น้องส้มครับ
0: โอเคขอบคุณจัดมากเลย
1: น้องส้มทานข้าวยัง
0: ยังเลยตอนเที่ยงนี่ยังไม่ได้กินเลยจ้าวันนี้แบบยาวนะเข้าตั้งแต่11โมงแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงครึ่งปะกันเข้าเที่ยงเมืองเหนือแล้วก็บ่ายโมงอยู่ในช่วงของสถานีวิทยุอสมทเพื่อชุมชนตอยแต่ติดตามฝากติดตามกันตอยเนาะต้องผอมแน่เลยเนี่ยตั้งแต่พี่ปูไม่อยู่เนี่ยแบบว่าจัดรายการเยอะมากต้องผอมลงแน่ๆว่าเล่นว่าเล่นจ้าเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเ
1: น้อขอบคุณมากครับ
0: จ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าหลายท่านกับแบบว่าอยู่ด้วยกันวันค่ำเลยเจ้าขอบคุณจัดนักเลยไปนะครับไปฟังเพลงติดปักมุดกันไหวเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงเกิงเนี่ยฝากติดตามรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือจากนั้นบ่ายโมงน้องส้มกับยูตองจากแล้วก็สามโมงกัมแล้วก็ห้าโมงเอ็มกัมอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเอ็มคอร์ดเรดิโอเจ้ามีอ้อมกอดเคมาราดปูชิว

ดนตรีบนหลัง

0: You are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

พจีนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสียศักดิ์รุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้อสชคตปาดีสิ้นใจแล้วหลังถูกซุ่มยิงฝ่ายความมั่นคงชี้เป็นฝีมือกลุ่มต่อเย็บเท่ารงแกนนำใต้ระดับสั่งการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐโดยยินดีที่จะปฏิบัติตาม

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมครับดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่า20%ขณะที่การบูรณะราชรถพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับและวันนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์เดินทางไปตัว

0: นายศิริศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะในช่วงเวลา 15:30 นค่ะ
1: ปกรณ์ชี้สารรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพรก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติครับย้ำไม่ต้องกังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้นะครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทภายใน7 วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับเพราะว่าส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอน7 วันหลังจากนี้นายประกรณ์บอกว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายประกรณ์บอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดก็คือการก่อนจะออกพรก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะว่าการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการดังกล่าวและก็ย้ำนะครับว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการออกมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปก็สามารถพูดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะมาดูกรณีที่นายณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดขณะที่นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาบอกว่ารับอยู่แล้วก็ขอรอดูเนื้อหาก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์ใต้นะครับอสชคตนะครับที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวานนี้ที่สุงไหงปาดีตอนนี้ล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีหรือว่าชคตสุงไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้นะครับเหตุเกิดริมถนนสายปะลุรูสุงไหงปาดี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพลานขับรถผ่านมาประสบเหตุครับก็ทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอไปก่อนที่จะเข้ามาจ่อยิงคนเจ็บนั้นนะครับล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกเอกอุรุพงษ์

0: ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาครับเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงกมลจะจัดขึ้นวันนี้ครับณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดย 15:00 นที่จะถึงนี้เริ่มพิธีรดน้ำศพณวัดโคกตาเวลา 16:00 นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17:00 นพิธีวางพวงมาลา 17:30 นพิธีมอบกระเช้าพระราชทานครับดูด้านความคืบหน้าของคดีนะครับแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บอกว่าจากพฤติกรรมการก่อเหตุรวมถึงปลอกกระสุนปืน M16 ปืนอาก้าแล้วก็ปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสั่งการและก็ปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักจะเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าที่รัฐและคนของทางการรายวันครับโดยขณะนี้กองกำลังทหารพลเรือนและตำรวจได้ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและแกะรอยตามเส้นทางพงหญ้าที่กลุ่มคนร้ายใช้หลบหนีอย่างกระชั้นชิดเพื่อนำตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
1: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติค่ะนายสุริยะรัฐมนตรีเกษตรก็ดันเมล็ดพันธุ์คุณภาพข้าวคาร์บอนต่ำเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวคำแถลงปราศัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยบอกว่าวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นโอกาสในการเชิดชูคุณค่าของข้าวยกย่องชาวนาไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารและเป็นรากฐานของภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยาวนานนายสุริยะบอกว่าข้าวไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรไทยในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวโดยส่งเสริมการทำนาคาร์บอนต่ำควบคู่กับการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากการที่มีโรคและแมลงนะคะรวมไปถึงตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าชาวนาไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศและยังเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและทุกภาคส่วนจะช่วยให้ชาวนาไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ไทยเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งขณะที่มาเลเซียเองก็ยังไม่กำหนดวันเจรจากับไทยรอบใหม่นะครับนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงบอกว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดครับก็ได้แก่กุ้งขาวเวนามัยกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหาเรือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนครับแล้วก็ยังไม่กำหนดวันเจรจาใหม่กรมประมงก็จะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งด้านการเจรจาและก็การบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันขยายการขยายตลาดและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ครับกรมประมงยังเตรียมข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า10,000 ตันภายในเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือว่าชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20 บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับนางถิติพรบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งหา

0: เรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมกุ้งไทยครับสำหรับมาตรการลดต้นทุนการผลิตกรมประมงยังคงเดินหน้าโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำประจำปีงบประมาณ69หรือว่า Innovation Sandbox เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2569หรือว่าคชก69ซึ่งก็คาดว่าจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3ทับ69โดยบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้ซึ่งการที่ตนมากำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีความตั้งใจที่จะให้สคบเป็นตัวแทนรัฐบาลเป็นหน่วยงาน One Stop Service และบริการบรณาการกับหน่วยงานอื่นทุกวันนี้ภัยต่างๆมาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงผู้บริโภคซับซ้อนขึ้นที่ผ่านมาสคบถูกมองเป็นหน่วยงานตั้งรับเพียงอย่างเดียว1ข้อร้องเรียนใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้เป็นนโยบายโดยมีความห่วงใยนะคะและยังบอกว่าหน่วยงานจะต้องทำงานเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เจอกันในชีวิตประจำวันเช่นสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือถูกโกงโฆษณาเกินจริงดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงต้องเกิดขึ้นหากพบกรณีที่ตักเตือนได้ก็ต้องตักเตือนแต่หากตักเตือนไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวสุภมาศยังพูดอีกนะคะว่าการประชุมครั้งหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีวาระมากและจะมีการประชุมบ่อยขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยเฉพาะหากมีกรณีเร่งด่วนจะต้องขอมติจากคณะกรรมการเช่นกรณีที่มีประชาชนกำลังติดตามรถยนต์ไฟฟ้าค่าใหญ่ที่จะต้องขอมติเรื่องนี้หรือกรณีสัญญาการก่อสร้างต่างๆที่มีการโกงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสั่งซื้อผ่านออนไลน์ราคาถูกแต่มูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านจำเป็นเร่งด่วนค่ะเป็นงานเร่งด่วนที่สคบต้องมาดูแลฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดส่งผู้แทนมาประชุมครั้งต่อไปก็ขอให้เป็นคนเดิมมาประชุมเพราะจะได้มีความต่อเนื่องเนื่องจากงานสคบนั้นเป็นงานสำคัญค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำเดินทางจุดหมายปลายทางที่สารกลางจังหวัดเชียงรายครับพร้อมหอบความเดือดร้อนของชาวบ้านริมน้ำส่งถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดนจากเหมืองพิษในประเทศเพื่อนบ้านครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินโดยมีพระมหานิคมและดร.ว่านวิริยาอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขบวนลงเรือล่องเรือตามลำน้ำกกสู่สะพานแม่ฟ้าหลวงสารกลางจังหวัดเชียงรายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินในลำน้ำกกเพื่อตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในลำน้ำด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงมีการแสดงดนตรีงานศิลปะสลับกับการบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตามชุมชนริมแม่น้ำ5สายที่ต้องใช้ชีวิตกับแม่น้ำปนเปื้อนสารหนูมากว่า1ปีแล้วก็ในช่วงสายครับขบวนธรรมยาตราเดินทางไปสารกลางจังหวัดเชียงรายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำประกาศ3ข้อเรียกร้องครับให้เร่งรัดแก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลำน้ำจากสารพิษข้ามแดนเร่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติใช้กล

0: และระหว่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและก็จีนกดดันตรวจสอบการทำเหมืองแร่ที่ต้นน้ำเร่งตรวจสอบควบคุมการนำเข้าและก็ส่งออกแร่พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านสว.และส.ส.รวมถึงผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่งตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าหารือกับหน่วยงานราชการครับขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยวันนี้ครับได้โพสต์ข้อความโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าจากรายงานข่าวกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและก็เรียกร้องให้ฝ่ายจีนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฝ่ายจีนมีความคิดเห็นอย่างไรโดยทางจีนตอบอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอดไม่เพียงแต่ยึดมั่นในการพัฒนาแบบสีเขียวภายในประเทศเท่านั้นยังกำหนดให้วิสาหกิจจีนที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจจีนจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดและการละเมิดใดๆจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายและข้อบังคับนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเชียงรายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเชียงรายครับเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและไทยรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสนใจร่วมกันด้วยครับ
1: เสกโลโซได้รับการพักโทษแล้วปล่อยตัว24มิถุนายนนี้ค่ะมีรายงานพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งนอกจากนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษอิสระแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ระหว่างการคุมขังอย่างเสกโลโซก็ถือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเข้าหลักเกณฑ์อภัยโทษได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีเสกโลโซซึ่งเข้าโครงการปัญญาบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหรือว่าโครงการกำลังใจในช่วงพักโทษในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีซึ่งครบระยะเวลาโครงการ23มิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวจากเพจเสกโลโซตอนนี้ค่ะก็มีคิวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วค่ะโดยโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจพี่เสกโลโซว่าจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันที่24มิถุนายนเวลาประมาณ 9:00 น.แล้วพบกันครับพร้อมโพสต์ตารางคอนเสิร์ตแน่นๆเลยนะคะตอนนี้คิวยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วและในโพสต์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าพี่เสกอยากเล่นคอนเสิร์ตมากครับตอนนี้พี่เสกแกก็ฝากมานะคะบอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งซึ่งคอนเสิร์ตแรกของพี่เสกนะคะแฟนๆพี่เสกรอเลยนะคะหลังจากออกก็จะจัดที่ MCC Hall The Mall บางกะปิซึ่งขายบัตรไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะและตอนนี้ขายบัตรหมดเกลี้ยงแล้วด้วย
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในเมืองแองโคเรจรัฐอาลาสก้าโดยรัสเซียยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ข้อประนีประนอมที่เคยหารือร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดหวังว่าฝั่งยูเครนจะยอมรับเงื่อนไขนี้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเคยถูกรัฐบาลยูเครนปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาก่อนอันเนื่องมาจากมีเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ยูเครนต้องยอมสูญเสียดินแดนให้แก่รัสเซียซึ่งในส่วนของสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันผู้นำรัสเซียบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบโดยสามารถควบคุมพื้นที่ภูมิภาคลูฮันได้อย่างเบ็ดเสร็จรวมถึงยึดครองพื้นที่ 85% ของโดเนตและ180ของซาปอริเชียไว้ได้แล้วครับแต่ว่าถึงกระนั้นปูตินยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของยูเครนซึ่งอาจจะรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้ก็เป็นไปได้โดยท่าทีนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้นำยูเครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเพื่อเสนอให้เปิดการเจรจาแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนยื่นข้อเสนอพร้อมหยุดยิงทั้งหมดในระหว่างการเจรจาและเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเลยศึกทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนได้เตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าหากปูตินไม่ยอมยุติสงครามครั้งนี้ยูเครนก็พร้อมจะเดินหน้าสู้รบเพื่อความอยู่รอดต่อไปและความยืดเยื้อของสงครามอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพทางการเมืองของตัวปูตินเองด้วยซึ่งในเวลาต่อมาโฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่ารับทราบเรื่องจดหมายดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดขณะที่ทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ

0: หากผู้นำทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยกันครับ
1: ไกด์ชาวเชอร์ปาชื่อดังชาวเนปาลได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังสูญหายนาน6วันบนยอดเขาเอเวอเรสต์จนครอบครัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปแล้วค่ะดาวาเชอร์ปาหรือที่รู้จักกันในนามเฮโรลี่ดาวาไกด์มากประสบการณ์ในวัย52ปีหายตัวไปตั้งแต่29พฤษภาคมขณะเดินทางลงจากแคมป์4ที่ความสูงประมาณ 25,000 ฟุตหลังจากพานักปีนเขาชาวโปแลนด์คนหนึ่งขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่สำเร็จเขาแยกตัวเพื่อขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างนั้นจากนั้นก็ไม่ได้กลับลงมาที่เบสแคมป์พร้อมนักปีนเขาคนดังกล่าวเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยส่งขึ้นไปค้นหาในช่วงแรกไม่พบร่องรอยเนื่องจากคาดว่าดาวานั้นติดอยู่ในร่องน้ำแข็งทำให้ภรรยาและลูกของเขานะคะปักใจเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากตระหนักดีว่าการติดอยู่บนภูเขาท่ามกลางภูมิติดลบในระดับความสูงขนาดนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและได้เริ่มทำพิธีศพและสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของดาวาเป็นวันที่2แต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทีมทำความสะอาดและจัดการเส้นทางของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในพื้นที่เหลือไปเห็นร่างหนึ่งกำลังคลานและถลายตัวลงมาอย่างช้าๆที่บริเวณฐานน้ำแข็งคุมบูเหนือเบสแคมป์เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือดาวานั่นเองค่ะทางผู้บริหารนะคะของ Expression ตัวแทนนำเที่ยวแล้วก็ปีนเขาในพื้นที่บอกว่านี่คือการเอาชีวิตรอดอย่างน่าเหลือเชื่อดาวาใช้บันไดที่ถูกทิ้งไว้ตามแคมป์เพื่อข้ามร่องน้ำแข็งลึกลัดเลาะลงมาตลอด6วันหลังจากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยอาหารน้ำดาวาเชอร์ปาถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยฉุกเฉินบินตรงจากเอเวอเรสต์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดุทันทีขณะที่คณะแพทย์บอกว่าเขายังรู้สึกตัวดีสามารถพูดคุยได้โดยพบบาดแผลหิมะกัดในหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือและยกย่องเรื่องราวของดาวาว่าถือเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่หาได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการปีนเขาเอเวอเรสต์จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีนักปีนเขาเสียชีวิตระหว่างเส้นทางพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว5คนและมีนักปีนเขาพิชิตยอดเขาที่มีความสูง 8,849 เมตรนี้ได้กว่า 1,000 คนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ค่ะ
0: เสเจิ้นผิงเตรียมเยือนเกาหลีเหนือครับสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้บอกว่าประธานาธิบดีเสเจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเปียงยางให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วครับขณะที่ทรัมป์เองก็เคยแสดงท่าทีพร้อมเปิดโอกาสพบหารือกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งเช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันจีนกำลังเร่งดึงเกาหลีเหนือกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากความสัมพันธ์หยุดชะงักไปในช่วงโควิด-19 ครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการ

0: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
1: ์สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือในเจ้าป้ากันเช่นเดิมในช่วงเวลานี้เจ้าเที่ยงเกิงจนถึงบ่ายโมงตามเพจ Facebook ของอสมทลำปางที่เฮาไลฟ์สดในเจ้ารู้ฮับฟังกันทางวิทยุตี Mcot Radio FM 99 MHz อสมทลำปางในเจ้าวันนี้อยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานจะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในเจ้ากาฟากันไว้เนาะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้าเที่ยงเกิงถึงบ่ายโมงเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฮับฟังกันผ่านทางวิทยุเนี่ยก็สามารถเข้ามาส่งกำลังใจกันทางเพจ Facebook ได้นะเจ้านี่มาคนเดียวนะเจ้านี่ไอ้ดิวติดภารกิจเจ้าคุณผู้ฟังก็อยู่กันในช่วงนี้กับข้อมูลข่าวสารใครเข้ามาตั้งเพจ Facebook อสมทลำปางนะเจ้าน้องส้มขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจมาให้กันตัวนะเจ้าข่าวแรกวันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยเจ้าตีมทบ32ได้ร่วมพิธีฮับมอบเข็มพระราชทานเครื่องหมายกรรมการพอสวประจำจังหวัดลำปางเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อประชาชนเจ้าเมื่อวันที่2มิถุนายน2569เวลา 11:00 นพลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มพระราชทานเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวประจำจังหวัดลำปางเจ้าที่ห้องประชุมชั้น8อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำปางโดยมีนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานกรรมการพอสวประจำจังหวัดลำปางเป็นประธานเจ้าพิธีดังกล่าวในบรรจัดขึ้นเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติและก็เป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการอนุกรรมการและสมาชิกอาสาสมัครของอสวที่เปิดปฏิบัติงานเจ้าด้วยความเสียสละในพื้นที่สืบเนื่องจากโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตนะจ๊ะวรคัตยะราชนาวีได้เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวที่โรงเรียนทุ่งเก่าวิทยาคมอำเภอเมืองปานเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเองเจ้าในส่วนของมณฑลทหารบกที่32ก็พร้อมที่จะบูรณาการและการสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิพอสวรวมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปางอย่างเต็มกำลังเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการที่จะดูแลสุขอนามัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนั่นเองเจ้าก็เป็นแถมหนึ่งโครงการดีๆนะเจ้ากับพอสวเนาะหลายๆเตื้อเนี่ยก็จะมีการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ติดไปฮื้อบริการเจ้าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอยู่ห่างไกลเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะในการเดินทางมาทำการรักษานะเจ้าก็จะมีการออกหน่วยดูแลรักษาสุขภาพการตรวจโรคทั่วไปเนี่ยก็เป็นแถมหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเฮานะเจ้าไปกันต่อที่จังหวัดลำปางเปิ้นก็ได้มีการประชุมเจ้าคัดเลือกแม่ดีเด่นของจังหวัดลำปางประจำปี2569เจ้าวันที่2มิถุนายน2569เวลา 13:30 นนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้กับนายรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเจ้าเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดลำปางประจำปี2569โดยมีนางศรีสุดาเถาเมืองใจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางและก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเจ้าตีห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดลำปางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เจ้าในวันที่12สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้เพื่อเทิดทูนและก็เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเจ้าโดยมีกิจกรรมสำคัญก็คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเจ้าเพื่อที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติและก็เผยแพร่คุณงามความดีของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตีประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งนี้เจ้าคณะกรรมการก็จะได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน1รายโดยเสนอรายชื่อให้กับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปนั่นเองเจ้ามาพอกันต่อที่จังหวัดลำปางได้มีการประชุมเจ้าคับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศไทยในระดับจังหวัดเจ้าวันที่4มิถุนายน2569เวลา 9:30

0: าทีนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์เจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้กับนายรณรงค์เทพรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารเจ้าประเทศไทยระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเจ้าที่ห้องประชุมอาลำพังจันทร์ซีศาลากลางจังหวัดลำปางเจ้าการประชุมครั้งเนี้ยจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารของประเทศไทยระดับจังหวัดเพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะสอดคล้องกับนโยบายและกับแผนงานของประเทศรวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยระยะที่1จากพ.ศ. 2566ถึง2570และก็ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรและอาหารที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะเจ้าสำหรับอบจ.ลำปางก็ได้มีการจัดกิจกรรมจัดอบรม CPR EMS เสริมทักษะชีวิตเทือกับผู้ป่วยฉุกเฉินอำเภอแม่ทะเจ้าเขาจะหันได้ว่าสถานการณ์เวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างขึ้นมาเนี่ยนะเจ้าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆนะเขาบอกว่ามันจะเกิดกับเขาเมื่อใดตอนไหนนะเจ้าเพราะฉะนั้นการฝึกทักษะเอื้อกับพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอย่างเช่นโครงการนี้วันที่4มิถุนายน2569เวลา9นาฬิกาเจ้านางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเจ้าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่า EMS จังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2569ในพื้นที่อำเภอแม่ทะซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและก็เป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือว่าการ CPR ที่เทศบาลตำบลแม่ทะโดยมีนายสุรศักดิ์ต้องสู้เจ้านายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะเป็นผู้กล่าวต้อนรับมีทางด้านของนางอุศนีประเสริฐหัวหน้าโครงการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางสาวกนกรัตน์เครือดงคำสมาชิกสภาอบจลำปางอำเภอแม่ทะเขต1เจ้านางดวงฤทัยศรีปินตาสมาชิกสภาอบจลำปางอำเภอแม่ทะเขต2แล้วก็มีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเจ้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รวมถึงพี่น้องอสม.ในพื้นที่และก็แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ต่อยนะเจ้าโดยการอบรมครั้งเนี้ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยก็ได้มุ่งเน้นเพื่อกับผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนั่นเองเจ้าซึ่งถือเป็นทักษะชีวิตที่ทุกคนเนี่ยควรมีเนื่องจากเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเหมือนที่เขาได้บอกไปนะเจ้าทั้งเนี่ยการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เนี่ยด้วยการกดหน้าอกอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เลือดเจ้าแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยยังคงไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและก็อวัยวะสำคัญร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือว่า AED ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยก่อนถึงมือทีมแพทย์นะเจ้าโดยจะได้รับความร่วมมือจากสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ดีๆมากๆเลยเนาะสำคัญน่ะในนาทีชีวิตที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีทักษะที่ถูกต้องก็จะสามารถช่วยชีวิตให้กับคนที่เขาอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะเจ้าเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวเนาะหรือกระทั่งคนที่เขาไปพบเจอที่เป็นกำลังประสบเหตุเนี่ยก็จะได้มีอัตราในการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองกับเป็นโครงการดีๆจากต่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าเข้ามาพอกันตั้งเพจ Facebook ว่ามีไข่ติเข้ามาส่งกำลังใจกันแล้วพ่อเพราะว่าเนี่ยมาคนเดียวมันก็จะแบบอาจจะง่อมน้อยนึงเพราะดีเจดิวไปอยู่เนาะไอ้ดิวไปอยู่นะเจ้าวันนี้มีน้องต้นหน้ามาแล้วขอบคุณจันนักเลยนะเจ้ามีไอ้หนุ่มด้อยหวดด้วยไถดีเข้ามาเพิ่มเติมก็รับชมอยู่ก็ส่งกำลังใจกันเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้แล้วก็บ่ได้ลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจของเฮาตวยนะเจ้าเดี๋ยวน้องส้มจ้ามีอีกหนึ่งข้อความนี่มีคุณอัมพรบอกว่าติดตามเจ้าขอบคุณจัดนักเลยเจ้าเดี๋ยวเขาพักกันกั้มเดียวเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องที่น่าสนใจกันตอนในเรื่องของป้ายสัญญาณต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางที่กำลังเป็นกระแสตอนเนี้ยที่เปิดมีการติดป้ายนะเจ้าเปลี่ยนป้ายเพิ่มเติมต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจ้า
1: M-Cot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลา

0: ก่อและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ Mcot App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
4: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทลำปาง
1: Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
5: ์มาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงที่2กับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้าฝากทุกท่านมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงเกินถึงบ่ายโมงว่าจะเป็นทางเพจ Facebook อสมทลำปางแล้วก็ทางคลื่นอสมทลำปาง FM 99 MHz กันตัวนะเจ้ามาในเบรกที่2เมื่อพอกันที่สภ.เมืองลำปางนะเจ้าได้เปิดผลสำรวจป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือว่าป้ายที่หยุดรอสัญญาณไฟตี5แยกถนนใหญ่ตีถนนซุปเปอร์เจ้าวันที่3มิถุนายน2569เจ้าเวลา 11:00 นโดยทางเจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางเจ้าได้ทำการสำรวจป้ายเลี้ยวซ้ายหยุดรอนะเจ้าสัญญาณแล้วก็ป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดบริเวณทางแยกลักถนนซุปเปอร์ลำปางเหงาทั้งรวมทางแยกในพื้นที่ดังนี้เจ้าจุดแรกเนี่ยคือที่แยกขนส่งก็คือถนนคู่ขนานฝั่งหน้าโชว์รูมอีซูซุนะเจ้าก็จะมีป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วก็มีอีกจุดนึงคือถนนสายไหนจากขนส่งมุ่งหน้าไฟแดงที่มีป้ายหยุดรอสัญญาณเจ้าจุดที่2คือแยกเวียงทองนะเจ้ามีป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดใน2ป้ายก็คือจุดทางลักถนนซุปเปอร์ขาขึ้นเลี้ยวเข้าถนนดวงรัตน์และก็ถนนดวงรัตน์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซุปเปอร์หลังตู้กดสัญญาณไฟแดงจุดที่3คือแยกสีชุ้มนะเจ้าถนนเส้นซุปเปอร์ก็มีป้ายหยุดรอสัญญาณไฟทั้ง4ด้านที่แยกสนามบินจะมีป้ายหยุดรอสัญญาณไฟ3ป้ายนะเจ้าจุดด้านถนนสนามบินฝั่งทางออกจากสนามบินและก็ด้านถนนคู่ขนานฝั่งขาขึ้นด้านถนนสนามบินฝั่งติดวิทยาลัยพยาบาลส่วนที่แยกปากขามนะเจ้าจะมีป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดทั้ง4ด้านที่แยกสุระก็จะมีทุกด้านของแยกสุระเจ้าบ่มีป้ายหยุดรอสัญญาณและก็เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดซึ่งในการติดตั้งป้ายเนี่ยเขาจะต้องสังเกตให้ดีๆเนาะหลายจุดเนี่ยก็ต้องหยุดรอสัญญาณไฟเพื่อที่จะรอไฟเขียวก่อนถึงจะเลี้ยวซ้ายได้นะเจ้าแต่บางจุดก็สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้เลยเขาต้องสังเกตให้ชัดเจนแต่ว่าทุกวันเนี่ยหลายท่านน่ะพอหันเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะแบบติดกับการแบบเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดถ้าเกิดว่ามันแบบมีรถมาทางปุ่นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เปิ้นประเมินแล้วว่าอาจจะเสี่ยงต่อการ

10ปีหลังจากที่หายเข้าไปในป่าเหมือน13วันเนี่ยล่าสุดพบแล้วนะเจ้าเสียชีวิตในป่าในเขตของอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเจ้าที่ก็ได้ทำการปิดภารกิจในการค้นหาแสดงความเสียใจกับครอบครัวตัวเจ้าปิดฉากภารกิจค้นหาผู้สูญหายที่ชาวบ้านและก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยร่วมกันระดมกำลังเจ้าออกเสาะตัวหาติดตามเนี่ยเหมือนกว่าเวลา13วันหลังจากพบร่างของตาไอ้นะเจ้าหรือว่านายไอ้อายุ80ปีเป็นเจ้าบ้านบ้านขันหอมตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสียชีวิตอยู่ภายในป่าเป็นเขตร้อยต่อพื้นที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเจ้าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาตาอ้ายเนี่ยได้ออกจากบ้านในช่วงเจ้าเวลาประมาณ 8:00 น.โดยสวมเสื้อเชิ้ตเป็นลายสก๊อตสีแดงก่อนที่จะหายตัวไปยังไร่ร่องรอยท่ามกลางความเป็นห่วงของครอบครัวและก็เจ้าบ้านเจ้าโดยเบาะแสในช่วงแรกเนี่ยก็คาดว่าผู้สูญหายเนี่ยอาจจะเดินเข้าป่าบริเวณท้ายหมู่บ้านหรืออาจจะพลัดหลงเข้าไปในพื้นที่ป่าร้อยต่อระหว่างอำเภอเวียงป่าเป้ากับอำเภอวังเหนือนะเจ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเลยเจ้าอาสาสมัครกู้ภัยรวมถึงเจ้าบ้านในพื้นที่ได้รวมกันระดมกำลังค้นหาเจ้าทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ตามแนวป่าอย่างต่อเนื่องก่อนหน้าเนี่ยก็คือก็ยังบอกพบผู้สูญหายจนกระทั่งเมื่อเวลา 18:18 นาทีของวันที่3มิถุนายน2569สมาคมกู้ภัยอมรินทร์ก็ได้โต้ตอบกับกู้ภัยโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่นะจากภัยพิบัติเชียงรายและก็กู้ภัยสยามร่วมใจเชียงรายก็ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านเนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในป่าเจ้าในพื้นที่บ้านแม่เฮียวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางก็คาดว่าเป็นนายอ้ายเนี่ยเจ้าที่ก็ได้จัดกำลังพร้อมกับอุปกรณ์เข้าตรวจสอบร่วมกับชาวบ้านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุเจ้าก็พบกับร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ภายในป่าตรวจสอบเบื้องต้นก็แม่นแต่เลยจ้าก็พบว่าเป็นนายอ้ายนะจ้าผู้สูญหายที่มีการประกาศติดตามค้นหามาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการกู้ร่างออกจากพื้นที่ก่อนที่จะประสานพนักงานสอบสวนสภ.แม่เจดีและก็สภ.วังเหนือเข้าร่วมตรวจสอบและก็นำร่างเนี่ยส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไปนะเจ้าซึ่งการพบร่างในครั้งเนี้ยก็เป็นการยุติภารกิจค้นหาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเจ้าที่หลายๆหน่วยงานเลยเจ้าที่เข้าไปช่วยเหลือในการที่จะเสาะตัวหาเนี่ย13วันเต็มเลยนะเจ้าท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวญาติและก็เจ้าบ้านในพื้นที่ติดร่วมเฝ้าติดตามเนาะแล้วก็ให้กำลังใจตลอดช่วงการค้นหาสุดท้ายก็ปาฏิหาริย์บ่มีจริงนะเจ้าพร้อมกันเนี่ยสมาคมกู้ภัยวังเหนือก็ได้รับการติดต่อจากญาติผู้เสียชีวิตในการที่จะขอรับบริจาคลงศพเพื่อทางกู้ภัยสยามร่วมใจเวียงป่าเป้าเจ้านำร่างของตาอ้ายเนี่ยส่งกลับภูมิลำเนาที่ตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะเจ้าก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยเจ้าตีเข้าไปช่วยเหลือและก็ขอบคุณภาพข่าวจากสมาคมกู้ภัยอมรินทร์เป็นสมาคมกู้ภัยอมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติเชียงรายและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยที่เข้าไปร่วมดำเนินภารกิจในการค้นหาทั้งสิ้น13วันนะเจ้าและก็ที่สำคัญก็คือแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ต่อยนะเจ้าฝากความห่วงใยคือกับพี่น้องบ้านเฮาทุกท่านนะเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยก็มักจะเฮาก็มักจะเข้าป่าไปเก็บหาของป่าตามวิถีชีวิตเนาะของกินนักเจ้าหน้าน่ะหน้าฝนแบบเนี้ยคุดนอเซาะเฮ็ดต่างๆเนี่ยการเข้าป่าเนี่ยก็อันตรายหลายๆอย่างเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องไปกันหลายๆคนเจ้าก็จะได้ปลอดภัยขึ้นมาน้อยหนึ่งเนาะได้ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ฝากความห่วงใยให้กับทุกท่านกันต่อยนะเจ้าปิกมาพอกันตีเทศบาลนครลำปางกันพองเจ้าก็ได้ลุยในการที่จะรื้อสิ่งปลูกสร้างตีรุกล้ำล้ำเหมืองสาธารณะเจ้าตีบริเวณข้างเซ็นทรัลลำปางตีเหลือทั้งหมด16รายหลังพบว่ามีการก่อสร้างด้วยตีบ่ได้รับอนุญาตเจ้าเทศบาลนครลำปางได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเจ้าเดินหน้ารื้อถอนอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำล้ำเหมืองสาธารณประโยชน์บริเวณข้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางถนนสายลำปางเงาตำบลสันดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลังดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566เมื่อวันที่4มิถุนายน2569เทศบาลนครลำปางพร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางเจ้าการประปา

0: ตอนภูมิภาคสาขาลำปางและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดำเนินการเจรจาและก็รื้อถอนอาคารรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างโดยบ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและก็มีการก่อสร้างเนี่ยรุกล้ำเข้าไปในล้ำเมืองของเป็นล้ำเมืองสาธารณประโยชน์จำนวน16รายเจ้าเหมือนที่ได้บอกไปก็คือเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนเนี่ยเป็นต้นไปการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารพ.ศ.2522เพื่อที่จะดูแลรักษาคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเจ้ารวมทั้งป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและรักษาประสิทธิภาพของระบบการระบายน้ำในเขตของตัวเมืองก่อนการรื้อถอนเนี่ยเทศบาลนครลำปางก็ได้มีคำสั่งคือนายกเทศมนตรีลำปางเนี่ยแจ้งให้กับเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างทั้ง16รายเพื่อดำเนินการเจ้ารื้อถอนภายใน60วันนับจากวันที่รับทราบคำสั่งพร้อมกับปิดประกาศคำสั่งไว้ตีอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาแต่เมื่อพ้นเวลากำหนดเวลาเจ้าของอาคารเนี่ยก็ยังบ่มีการดำเนินการรื้อถอนตามที่กฎหมายกำหนดเทศบาลนครลำปางก็ได้ใช้อำนาจเจ้าตามกฎหมายกำหนดเข้ารื้อถอนอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมดพร้อมทั้งประกาศห้ามผู้ที่บ่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและก็บ่ฮื้อเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แห่งตัวเจ้าสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยมีการดำเนินการรื้อถอนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่8ธันวาคม2566เจ้าโดยเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนครลำปางร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองและกับเจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางกันลงพื้นที่เข้ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำล้ำเหมืองของสาธารณประโยชน์ซึ่งในขณะนั้นน่ะมีผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รวม22รายเจ้าทั้งเนี้ยการดำเนินการรื้อถอนในปี2569ถือเป็นการต่อเนื่องจากมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของเทศบาลนครลำปางนั่นเองนะเจ้าถ้าเกิดว่าเฮาไปอยู่ในพื้นที่ที่บ่ได้รับอนุญาตแบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเจ้าที่เพิ่นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เจ้าตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองเจ้าช่วงนี้อากาศก็บดๆมืดๆนะเจ้าหลายท่านบอกว่าอากาศฮ้อน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยพายุจะเข้าหรือเปล่าเฮามาติดตามพยากรณ์อากาศในช่วงนี้เจ้าเปิ้นบอกว่าลักษณะอากาศทั่วไปของวันที่5มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตัวโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยเตรียมความพร้อมจะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและกับพื้นที่ที่เป็นตีลุ่มเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมนะเจ้าภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าจังหวัดตากพะเยาแปร่น่านเจ้ากำแพงเพชรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสนะเจ้าและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง38องศาเซลเซียสนั่นเองนอกจากที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือเจ้าพายุฝนแล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะเจ้าก็อากาศที่มันเดี๋ยวก็ฮ้อนเดี๋ยวก็ฝนตกแบบนี้นะเจ้าเสียงที่เขาจะเป็นไข้เป็นเมื่อยเนาะฝากความห่วงใยให้กับแฟนรายการทุกท่านและก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเนี่ยสำคัญมากมากเลยนะเจ้าจะต้องติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนเนี่ยผ่านทั้งช่องทางของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเตรียมรับมือถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินถ้าเกิดว่าน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต่างๆเขาจะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือได้เจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันนี้เจ้าขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาส่งกำลังใจกันทุกช่องทางบ่จะฟังจากทางวิทยุก็ดีหรือว่าเข้ามาส่งกำลังใจกันผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของอสมทลำปางวันนี้นะเจ้าติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฝากกันไว้ตัวมีไอ้สุเมธเข้ามาตัวแม่มนชนกนะเจ้าทักทายกันเข้ามาผ่านตังไลฟ์สดของเพจขอบคุณนักๆเลยเดือนพวกวันเสาร์นะผมมีเดี๋ยววันจันทร์กลับมาป้ากันในส่วนของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือกันแถมนี่เวลาโมงแรกนะเจ้าน้องส้มกับทีมข่าวลาทุกๆท่านไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: เหนือข่าวเที่ยงวัน

ที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง

0: ด้วยทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
1: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชันMCOT Connect ที่ App Store และ Play Store
2: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถี Green Style แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: You are listening to MCOT Radio
4: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลโสพลนำข้าราชการสภาทำกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและลูกจ้างราว 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนายโสพลกล่าวว่าตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27มีความตั้งใจอยากให้สภาชุดนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภาจะปรับปรุงให้เป็นแลนด์มาร์กเป็นปอดของประเทศเช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นหน้าเป็นตาหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้นและในบทบาทอื่นจะทำเพื่อสังคมพร้อมกันนี้ยังมีดำริว่าหลังจากนี้อาคารรัฐสภาเวลา 8:00 น.และ 18:00 น.ของทุกวันจะต้องมีการจัดหมู่ส่งทีมเพื่อเข้าร่วมเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภมาศสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านน็อกดาวน์และซื้อของออนไลน์เร่งคืนเงินผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องสาระสำคัญคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์ด้วยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเป็นคดีซื้อขายออนไลน์สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลโดยคดีที่ได้รับความสนใจคือคดีแพ่งบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 จากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่และคดีแพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกับนายจิรายุปุษปารัตหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านนอกดาวและส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาทั้ง2คดีสคบมีมติให้ฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยคดีบ้านนอกดาวเสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มด้วยสุริยะเผยไทยส่งคำชี้แจงกรณีมาตรการนำเข้ากุ้งให้มาเลเซียครบทุกข้อแล้วพร้อมทบทวนมาตรการตรวจปลากระพงนำเข้าเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดว่าขณะนี้กรมประมงได้จะส่งคำชี้แจงตามข้อซักถามของทางการมาเลเซียครบทุกประเด็นแล้วและได้รับสัญญาณตอบรับทิศทางที่ดีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเพื่อพิจารณาว่าขั้นตอนใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาดำเนินการได้โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไว้อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งสองฝ่ายปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าและมาตรฐานทางสุขอนามัยอาหารซึ่งต้องอาศัยการหารือระดับนโยบายควบคู่กับการทำงานของหน่วยงานด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองประเทศไม่เป็นประโยชน์กับใครสิ่งที่ต้องทำคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก. 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้

0: แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พระเสด็จสู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ในโลกดิจิทัลที่การสื่อสารง่ายและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านวันนี้เราสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ก็พร้อมที่จะไปทุกที่กับท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอป MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆโหลดเลยแอป MCOT Connect เลือกลำปาง

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cord Radio FM 99.0 MHz
1: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

คุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอย่างอยู่แต่กันกับดีเจน้องปูจุรีพรสามตาอยู่เป็นกูคุณผู้ฟังในช่วงวันนี้นะเจ้ายังอยู่แต่กันนะทักทายวันศุกร์ฮัลโหลวันศุกร์ค่ะสวัสดีทักทายกันตัวในช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนเนอร์อยากฟังเพลงอย่างเจ้าเพิ่มเติมมาได้เลยจากทางไลน์อย่าลืมนะแอดไลน์กันเข้ามา ID line FM99.0 นะเจ้าติดตามกันได้เพจกับเพจอสมทลำปางTikTok กับ TikTok อสมทลำปางตัวนั่นเองนะเจ้าเนาะทักทายกันในช่วงเวลานี้กับทางด้านของสมาร์ทการเครื่องดักยุงเจ้าดาฝนจะอิงยุงกันนักแง้งก่อนนักนะเจ้าเนาะทำเพื่อเฮาเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันยุกยิกปวดหัวอกหัวใจเหลือเกินนะเจ้าเนาะถ้าหากว่าอยากจะได้เครื่องดักยุงแนะนำเลยเจ้าเครื่องดักยุงตีบอกเลยว่าง่ายที่สุดนะเจ้าในการใจก็คือแค่เสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กปุ๊บนะเจ้าแสงไฟสีม่วงก็จะล่อยุงล่อแมลงเข้ามาพอหลังจากนั้นนะเจ้าเนาะมันก็จะมีพัดลมดูดลงไปง่ายๆเลยแล้วก็จัดการยุงจัดการแมลงได้ง่ายๆเจ้าแค่นี้เลยนะเจ้าจัดการได้ง่ายๆเพราะว่าสั่งซื้อตอนนี้ท่านจะได้เลยสามารถการ1เครื่องพร้อมกาแฟ LED 1ชิ้นมูลค่า 1,990 บาทแต่ถ้าโทรตอนนี้โทรมาเดี๋ยวนี้นะเจ้า100สายแรก LED แบคไลท์1ชิ้นได้ไปเลยพร้อมเครื่องช็อตยุงขนาด 6,100 เครื่องเอาไปเลยนะเจ้าอันเนี้ยคือท่านในราคาเพียงแค่990บาทย่ำ990บาทจากปกตินะปกติเนี่ยเขาจะซื้อท่านรวม4อย่างเนี่ยจะซื้ออยู่ที่ 3,370 บาทเจ้า 3,370 บาทแต่อันนี้เอาไปเพียงแค่นี้เลย990บาทย่ำกว่า990บาทต่ออันนะเจ้าครับสามารถการเครื่องดักยุงนะเจ้าเนาะโทรสั่งที่เบอร์นี่เจ้า026660888 026660888นะเจ้าเนาะอันนี้แค่นี้ไกลๆได้เลยท่านสามารถที่อยากซื้อโทรสั่งส่งตรงถึงหน้าบ้านเอาไม้เบอร์โทรไม้ดูเหมือนจะไม่ถูก026660008 026660008นะเจ้ากับสามารถการเครื่องดักยุงนะเจ้าจะไปไปแต่ว่าก็เปิดไปแล้วหรอวันนี้ขอเปิดรอบอ่ะเลือกเพลงมาฟังแต่กันได้นะเจ้า ID line FM 99.0 ส่งเสียงมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้า

กับเล็กนี่นะเจ้าจะไปนะเจ้าต้องพูดมาว่าเสียงเบาไปน้อยนะได้เลยเดี๋ยวเพิ่มเสียงไปแฮมน้อยนึงนะขอบคุณสำหรับการมอนิเตอร์ตัวกันนะเจ้าเพราะวันนี้เป็นการส่งเสียงมาจากทางวัดเชียงใหม่แต่ว่าโปรแกรมรายการของลำปางก็ยังฟังได้เหมือนเดิมนะเจ้ากับในช่วงของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอะยังอ้ออะยังอ้อที่ยังมาเหมือนเดิมยังมาได้เตือนก็คือยังขับสายหน้าไม่มาได้เตือนนะเจ้าแต่จะพยายามกันเอาแฮมน้อยนะเดี๋ยวมันต้องได้กันมันจะเหลือคนไปไหนมาเป็นอย่างเจ้าเดี๋ยวจะก่อยรับไปเพื่อที่จะได้อยู่เป็นกูคือฟังได้กันในช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอย่างต่าง FM 99 MHz ทักทายทุกท่านที่รับฟังทาง FM 99 MHz แล้วก็ทักทายทุกท่านที่รับฟังผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ของเขาตัวและเจ้าน่ะโหลดไว้ในมือถืออยู่ที่ไหนท่านก็ฟังได้ข้อความจากไลน์ก็ส่งหากันได้จะได้อ่านจากเชียงใหม่เพื่อคนลำปางได้ฟังกันนะเจ้ากับในแง่ของกฟผ.แม่เมาะเนอร์เปิดให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้กับกิจกรรมในเจ้าติกฟผ.แม่เมาะเปิดได้รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเจ้าติวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงจังหวัดลำปางนายเฉิดชัยวิชาภูมิในการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะผู้แทนของกฟผ.แม่เมาะในเจ้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในเจ้าโดยมีนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์ณเจ้าเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณเจ้าหนึ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางหลังจากนั้นช่วงค่ำที่หอประชุมจังหวัดลำปางนายทิติพันธ์พงษ์รามันเจ้าผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเมืองแม่เมาะผู้แทนกฟผ.แม่เมาะก็ร่วมพิธีในเจ้าเป็นการถวายเครื่องราชสักการะและก็จุดเทียนไขจุดเทียนณเจ้าถวายพระพรชัยมงคลหนึ่งในโอกาสวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีโดยเช่นกันนั่นเองนะเจ้าเนอะข้อความจากไลน์เพิ่มเติมมาได้เลยนะเดี๋ยวตอบรับทุกข้อความเลยเจ้าจากทางไลน์ไอดีไลน์ FM99.0 มาได้ยังออกกันเติมเป็นอย่างน้องนะเจ้าขออนุญาตฝากไว้ก่อนแปะไว้ก่อนแต่มันต้องได้สักวันนะมันต้องได้เร็วๆเนี่ยนะเจ้ามันจะต้องได้เร็วๆดีแน่นอนขอใจเธอแลกเบอร์โทรแถมหนึ่งเวอร์ชันนะเจ้าจากปีนางสิริพรอภัยพงษ์เนอะ

พี่นางสิริพรอัมไพพงษ์นะเจ้าขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะที่เป็นถามมามาเลยเนาะต่างหลายนี่อ่านได้อยู่นะเจ้าถ้าส่งหลายเข้ามาอ่านได้อยู่เนาะทักทายกันเข้ามาจากต่างหลายไอดีเลย FM99.0 กับวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอย่างอย่างวันนี้ครับร้านรักน้ำนะเจ้าบอกเลยถ้าไผต้องการตีจ้าฮื้อเฮาไปดูแลบ้านฮื้อทันนะเจ้าเป็นงานช่างงานดูแลระหว่างแมนเทนแนนซ์อีดอกโอ้เฮอดูดีมหน่อยแมนเทนแนนซ์บ้านทันนี่นะเจ้าท่านสามารถติดต่อโทรห้องเขาได้เลยเพราะว่างานน้อยงานใหญ่พร้อมไปคือบริการนะเจ้าบอกว่าจะเป็นการต่อเติมทุกรูปแบบเลยต่อเติมบ้านเพิ่มห้องนอนห้องน้ำห้องครัวแปลงหัวแปลงประตูนี่นะเขาจัดการให้ท่านได้หมดเลยเจ้าท่านลองไปพอกันได้โทรห้องกันได้นะเจ้ากับทางด้านของน้องนายร้านรักน้ำพร้อมคือบริการถึงตีเลยสำหรับในส่วนของภัยที่บอกว่าอยากจะคือไปเปลี่ยนหลังคาให้หน่อยนะได้เลยหลังคาเขาก็เปลี่ยนให้ท่านได้เจ้าหรือท่านบอกว่าบัดเดียวนี่นะหน้ามันหัวหน้ามันซึมไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนชักโครกเปลี่ยนอย่างเท้าทำได้หมดเลยและตีสำคัญเรื่องของระบบน้ำเขาก็มีความชำนาญเป็นพิเศษเจ้าความชำนาญของระบบน้ำเขาเนี่ยนะได้หมดเลยเจ้าเริ่มตั้งแต่ว่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบน้ำภายในบ้านระบบน้ำดื่มรวมถึงงานระบบต่อน้ำทิ้งน้ำเสียน้ำประปาในเจ้าบ้านดานประปาหมู่บ้านเป็นสารเครื่องกรองล่างแทงน้ำได้หมดเลยมดห่วงโทรหาน้องนายร้านรักน้ำได้เลยที่เบอร์นี้เจ้า0992944658 0992944658กับน้องนายร้านรักน้ำในเจ้าอู่ถึงงานทางครบจบตีเดียวและตีสำคัญมันมีการเบิกสตังค์ล่วงหน้าโดยสบายใจหายห่วงในเจ้ากับทางด้านของร้านรักน้ำของเขาที่เป็นเพื่อการสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆจะอีตุยนะเจ้าซึ่งตอนนี้หลายคนก็บอกว่าอยู่เป็นคู่กันส่งข้อความมาจากต่างไลน์ได้เลยนะเพราะว่านี่อาจจะยังมีไอ้ยังอ้อไอ้ยังอ้อเตือนยังท้ายกันไม่ได้เตือนตั้งหน้าไหมนะเจ้าแต่ว่ายังสามารถส่งกำลังใจเป็นข้อความผ่านต่างไลน์ได้นะเจ้ากับทางด้านของ ID Line FM99.0 นะเจ้าฟังเพลงนี้ดีกว่าไม่ได้ฟังมือนะเด้อเรย์โดเรมี

0: คนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 version 2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการขับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบครับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ป้าลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานฟองดีของเด็กเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้สันเป็นน่องน้ำพริกปลาป้าลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 นถึง 1:00 นพบกับป้าลาดสัญจรวันอังคารการนัดสามัคคีวันพัดการนัดแม่เมาะนัดทรงทั่วประเทศไทย Facebook Fanpage หมูแดดเดียวป้าลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงป้าลาดของดีในกาดของคนลำปาง
4: เบื่อไหมที่ต้องขบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แบ่งกับกลิ่นตรารถม้า
3: เพจข่าวของคนลำปางเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวรวดเร็วเท่าทันเชื่อถือได้เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อก้าวสู่เป้าหมายของการเป็นเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์ของชาวลำปางติดตามเราได้ที่เพจ Facebook อสมทลำปาง
4: โฉม
3: ของใหม่กับแอป M-Pod Connect ที่ทำให้คุณฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆบนมือถือของท่านโหลดเลยทั้ง App Store และ Play Store
9: ในช่วงเวลานี้นะเจ้าจริงๆแล้วมันต้องมีจวนกันอู้หู้เรื่องข่าวนะแต่วันนี้มันยังจวนกันมาได้เดี๋ยวเป็นอย่างนะเจ้าต้องเพิ่มข้อความจนมันอาจจะแบบว่าเหมือนอยู่ลำปางจ้าดอกแต่จะได้ก็ยังส่งเสียงไปได้ขออนุญาตต่อภาพข้อความก่อนกันละกันนะเจ้าจากตังไลทักทายพี่ดานแรมเน้อไปได้งอมแล้วนะพี่ดานแรมป้ากันแล้วปุ่นขอควักน้ำจิ้มล่อฮือรถแก้เทวราชเสียโกนะโนดนะเจ้าน้ำท่งมั่นปงอีกหน่องกระทิงครับดีเจนะเจ้าแล้วก็มีบอกว่าขอเพลงไอ้ทุยของปุ้ยแอลกอฮอล์โตยนะเจ้าแล้วก็มีขอฟังเพลงตั้งแต่อีลันน้อยของอุ๋งอิงเพชรมันแพงโตยนะเจ้าคนคนโสดบนบอลน้องปู่ขอฝากแฟนผมด้วยนะเจ้าพี่เอกบอกว่าขอฟังเพลงปล่อยครับผมนะเจ้าแล้วก็มีน้องปู่สวัสดีครับคนงามเอ็นสวัสดีดาวแล้วก็มีปีมนชนกสวัสดีเจ้าสาวเจียงใหม่เสียงใสกับปีมนชนกแล้วก็มีปีเฉลียวบอกว่าดีเจปุกครับขอคืนเหงาละหวานนะเจ้าคืนเหงาละหวานเฮ้ครับน้องอามบ้านผงแฟนรายการทุกคนตัวเนอร์แล้วก็ขอเพลงพูดไม่หวานของพงศิษฐ์นะเจ้าเฮ้เบาบ่าวพรนะเจ้าบ่าววันบ่าวหลอกบ่าวหลอดอีกันเนอพี่น้องสปปลาวสบายดีสบายดีพี่น้องสปปลาวติดกำลังฮับฟังประวัติเน็ตแอปเปิลอยู่เกาหลีเพชรนะขอตั้งแต่ตะวาแล้วนะเน็ตแอปเปิลประมดสวนยังไม่ได้ฟังเตือนใจเย็นๆผู้บ่าวพรผู้บ่าววันแล้วก็ผู้บ่าวหลอดนะเจ้าสบายดีเนาะเด็ดไปเลยๆก่อนไอ้เนาะนะเจ้ามันถึงได้ฟังสักวันแล้วไอ้เปิดถึงวันนะเจ้าผู้บ่าวบนห้องไอ้ก็ไอ้เนาะนะเจ้าทักทายพี่น้องจ้าสปป.ลาวเลยนะเจ้าขอฟังเพลงในว่าจะคอยมาเพื่อทุกเสียงทุกสายแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีครับนะเจ้านายสถานีอสมทจังหวัดเชียงใหม่นะจัดแบบนี้คุณภาพเสียงลดลงครับแต่ฟังผ่านแอปพลิเคชันอสมทจังนครศรีธรรมราชขอพระคุณที่แนะนำนะเจ้าแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะรับนะเจ้าพยายามที่จะจูนคือดีขึ้นเรื่อยๆแต่ขอบคุณนะเจ้าคุณลุง1957เลยที่แนะนำกันเข้ามานะเจ้ายังได้ก็จะพยายามปรับปรุงคือดีที่สุดดีที่1ดีเลิศดีประเสริฐสีต่อไปในอนาคตวันนี้อาจจะไปเต็มร้อย80วันหกก็จาก89วันหื้อก็จาก90นะเจ้าก็ก่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนอะขอพระคุณแฟนๆรายการจากนครศรีธรรมราชที่แนะนำมาตวยนะเจ้าสวัสดีครับเชียงใหม่นะดีเจดีใจดีเจคนเก่ามาจัดรายการนะเจ้ามันอาจจะส่งเสียงข้ามน้อยขุนตานไปน้อยแต่ก็ยินดีนะเจ้ายังอยู่เป็นกู่กันเนาะขอฟังเพลงตอนนี้ทาโถกฝนตกสวัสดีทาโถกเจ้าขอฟังเพลงละครชีวิตมาเพื่อกับครูมนูนแม่จิตอบต.รุ่งอบต.จังเหนือนะเจ้าหมออ้อมสาวกิวลมเตอร์เนอร์แล้วก็ทักทายพี่พิม

ดีไซน์ตัวที่ส่งข้อความมาหากันในช่วงเวลานี้กับทางด้านของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอายังอ้ออายังอ้อกับเพลงที่ท่านเลือกเข้ามาในเจ้าทันยาจะฟังเพลงอย่างท่านก็เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยจากทางไลน์ไอดีไลน์ FM 99.0 เลือกเพลงเก่าๆสักเพลงอ่ะเอาแต่คนเฒ่าเพลงนี้ให้ผู้บ่าวพรผู้บ่าวหลอดแล้วก็ผู้บ่าวอย่างก็บ่าววันสบายดีสปปลา

ต้นไม้คิดฟองนะเจ้าเพลงเก่าๆแต่ประเดี๋ยวนี้เป็นมาพบเบอร์ใหม่นะเจ้ามันก็รู้สึกว่าทําเฮอฟังแบบว่าเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเฮาขึ้นนักขึ้นนี่นะเจ้าปกติรุ่นเฮาเนาะอยู่แต่กันแต่เจ้าดอกขอบพระคุณข้อความใต้หน้าไลน์มาได้แฮมเนอร์ต่อเนื่องเลยเดี๋ยวนี้แก้งอมแก้เหงาจากการจัดทั้งไกลกระพันจากทางไลน์นี่นะ ID ไลน์ FM 99.0 สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะเจ้ากับทางด้านของร้านเคนดอกคําไตนะเจ้าบอกเลยอันเนี้ยหลายคนบอกว่าพออยู่ว่าตีจะเอาของไปขายที่ไหนดีที่ได้ราคาดีมีของเก่าท้องเกี้ยอยู่หั่นอยากจะเอาไปขายนะบอกได้เลยตีร้านเคนดอกคําไตตอบโจทย์ทันแน่นอนนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นฮับซื้อท้องทุกชนิดนะเจ้าทั้งท้องรูปพรรณท้องเคท้องหนองเศษท้องท้องร่อนหนักเข็มขัดหนักรวมไปถึงเครื่องเงินโลหะเครื่องเงินที่เป็นโลหะเงินทุกชนิดเลยเฮือราคาสูงอิงตามเปอร์เซ็นต์ทองน้ำหนักมากกว่าบาท 5% เลยนะนะเจ้าตรวจเช็คด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ความแม่นยำสูงมั่นใจได้ทรงดอกมาไว้กับบอกเขาได้นะเจ้าเนาะและเขาก็ยังฮับเจ้าพระด้วยนะเจ้าพระนี้ทุกพระทุกพิมพ์ที่วงการเปิดนิยมเลยถ้าท่านมีลองเอาไปขึ้นเขาพอก่อนได้นะเจ้าครบจบทีเดียวมาตีบ้านเขนดอกคำไตยูติแยกดอนปานนะเจ้าน้อยแยกดอนปานเปิดตั้งแต่9โมงเกินจนถึง2ทุ่มเลยนะโทรหาน้องเขนได้เจ้าเบอร์นี่0966902963 0966902963หรือ LINE @KEN88 นะเจ้าไลน์ไปพอถามเปิ้นทายหูเพื่อเปิ้นพอก่อนได้นะเจ้าน้อขายท้องไอติร้านเขนดอกคำไตได้รับ

าดีมั่นใจทุกครั้งแน่นอนนะเจ้ากับทางด้านของร้านเคนดอกคําไต้ฮือราคาสูงเช็ดเปอร์เซ็นต์ทองได้ท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ร้านเคนดอกคําไต้ย่ามาอยู่แยกดอนปานนะเจ้า

แต่ไม่รายวันนะเจ้าก็จะโสดเป็นบางวันเป็นปกตินะบางวันก็โสดบางวันก็ไม่โสดนะเจ้าข้อความที่เป็นทักทายมาในช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอย่างอย่างเตยทักทายข้อความมาจากไลน์ได้เลยนะเจ้า ID Line FM ก็จะโซนภายในยังไม่ได้แอดเป็นเพื่อนกันเพื่อแอดมาได้เลยต้องให้นี่รอเป็นเพื่อนรอตอนแฮปรออ่านข้อความจากทันยูแล้วนะเจ้าเนาะกับโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพระหลโยธินด้านในดาวนี้บอกเลยถ้าท่านสนใจรถยนต์โตโยต้าโดยเฉพาะนะเจ้าโตโยต้าคลาสสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันเจ้าจะมีการช่วยการน้ำมันมูลค่าสูงสุดกว่า 20,000 บาทพิเศษเลยกับลูกค้าของโตโยต้าไฮลักซ์เจ้าหักดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1โตโยต้าแคททุกรุ่นเลยนะเย้าๆกันไปโปรโมชั่นสุดพิเศษโดยเฉพาะใครที่สนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของครับโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวนะเจ้าหรือจะเป็นลีโวสแตนดาร์ดแคปเป็นลีโว Z Edition ดอกเบี้ยก็พิเศษความพิเศษก็มีพร้อมเตี๋ยจัดเต็มฮือกับทันเลยนะเจ้าสนใจรุ่นไหนแบบไหนเป็นกระบะเป็นเก๋งเป็นอีโคค่ะเป็นระบบระบบไฮบริดหรือจะเป็นส่วนของรถที่เป็นรถครอบครัวของทันรถไฟฟ้าก็ตอบโจทย์นะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางด้านของกระบะที่คล้องใจอันดับหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศกับไฮลักซ์ทราเวลพรีแลนเนอร์โตโยต้าลำปางตอบโจทย์ทันแน่นอนวันนี้ไปพอได้เลยที่โตโยต้าลำปางเราแรกแยกขนส่งถนนพระหลโยธินด้านใน054-324-579-83เจ้าชอบก็กดไลค์ใจก็กดเลิฟมาเลยเนอะถ้าคิดถึงการส่งไลน์มาเจ้า ID Line FM 990

ชอบก็กดไลค์นะเจ้าถ้าใจก็กดเลิฟอย่างที่บอกเนาะแต่ถ้าหากว่าคิดถึงการกระทรงไลค์มาหากันตั้งไลค์ไอ้บีไลค์ FM 99.0 กับกฟผ.แม่มอกก่อนจะทิ้งท้ายในชั่วโมงแรกนะเจ้าเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อาคาร SMC Hub นะเจ้าคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้านางเกศิรินแป้งเสนหัวหน้าโครงการแม่มอกเมืองน่าอยู่เป็นผู้แทนของกฟผ.แม่มอกเข้ารับมอบผลงานนวัตกรรมห้องลดฝุ่นแรงดันบวกควบคู่ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะด้วยเซ็นเซอร์นะเจ้าในการแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและก็นวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 และก็วิกฤตแบบครบวงจรนะเจ้าภายในงานก็มีการส่งมอบนวัตกรรมตีเป็นนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและก็สายน้ำมั่นคงพร้อมจะแสดงผลงานนวัตกรรมและก็ผลงานวิจัยกว่า9ผลงานนะเจ้าจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะเจ้าและก็รัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นภูมิหอบตัวทั้งนี้นะเจ้าก็จะเป็นทางด้านของผลงานนวัตกรรมก็คือห้องลดฝุ่นแรงดันบวกควบคู่กับระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะด้วยเซ็นเซอร์นั่นเองนะเจ้าก็จะเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานนะเจ้าสำนักงานวิจัยแห่งชาติและกระทรวงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจะติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อำเภอแม่เมาะจำนวน5แห่งโดยกันนะเจ้านั่นก็คือโรงเรียนแม่เมาะวิทยาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลซบปาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาซักและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจากเหนือโดยได้ถ่ายทอดและก็ส่งมอบงานวิจัยดังกล่าวให้กับกฟผ.แม่เมาะโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ตัวนะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตนะเจ้าทิ้งท้ายกันในชั่วโมงแรกแต่ยังไปไหนเสียงใสๆจากเชียงใหม่ก็ยังอยู่ตัวแหม1ชั่วโมงในชั่วโมงหน้านะเจ้าพักกันก่อนคำเดียวเนอะ

0: listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐพลลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณและนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษว่าเมื่อวานนี้ตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดที่อยู่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกครั้งที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษส่วนที่มีจำนวนมากน้อยเพียงใดของผู้ได้รับการอภัยโทษพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมีการรายงานขึ้นมาแล้วแต่รายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ส่วนระยะเวลายังอยู่ในกรอบ120วันใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลคงจะส่งไปยังกรมราชทัณฑ์เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดปลัดยุติธรรมคาดมิถุนายนนี้กระบวนการปล่อยทักษิณเสร็จสิ้นนางพงศวัฒน์นิลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา21พระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย3ฝ่ายได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันโดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการประชุมแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการโดยนางพงศวัฒน์กล่าวว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสุภมาศเตือนเจอร้านค้าโกงสแกนไทยช่วยไทย60 40ไม่ต้องซื้อสั่งสคบลงตรวจนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางรับสแกนเงินหยวนว่าตนยังไม่รับการรายงานเพียงเห็นตามหน้าสื่อขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ยอมรับว่าได้ยินมาเช่นกันว่าย่านห้วยขวางเป็นย่านที่ชาวจีนมาประกอบธุรกิจซึ่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งส่วนกรณีที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านางสาวสุภมาศกล่าวว่าตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพลัสมีข้อกังวลและข้อห่วงใยแต่แทบจะไม่พบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสแต่เมื่อมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ได้ยินมาเพียงหนึ่งกรณีซึ่งวันนี้สคบได้ลงพื้นที่ไปยังร้านรถเข็นที่เกิดเหตุพบว่าปิดร้านแต่กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สินค้าทุกอย่างในประเทศไทยจะต้องติดประกาศราคาหากไม่ติดประกาศราคาถือว่าผิดนอกจากจะมีการสแกนจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวแล้วจะต้องดูให้ดีว่าราคาตรงกันหรือไม่ซึ่งรวมไปถึงการรูดบัตรเครดิตหรือสแกนจ่ายแบบปกติหากราคาไม่ตรงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายและสามารถแจ้งเบาะแสไปยังกระทรวงพาณิชย์ได้ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงส.ส.ที่ลงพื้นที่พบแต่เสียงชื่นชมและรอยยิ้มว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ซื้อก็ได้ของเพิ่มขึ้น2เท่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระ กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.กับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
10: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
11: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชันทาง MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store
12: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
13: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
12: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

ชั่วโมงที่2นะเจ้ายังอยู่ด้วยกันกับ M God Radio นะดอกกระเจียวบานนะทักทายกันเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี่นะเจ้า M God Radio อยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันกับดีเจปู่จุรีพรสารตาขอบพระคุณทุกข้อความที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กันจากตังไลเนอร์มันบอกว่าน้องปู่ขอฟังเพลงเสียดายฟังเพลงที่จบไปคิดถึงมากนะเจ้ายังฉันยังไม่ตายยังอยู่นะเจ้ายังอยู่เชียงใหม่เนี่ยกับเตียวไปเตียวมาเชียงใหม่ลำปางวันไหนถ้าปิดไปลำปางก็ทักทายกันตังลำปางวันไหนอยู่เชียงใหม่ก็ทักทายส่งเสียงไปจากเชียงใหม่อุ้ยเหมือนเดียวเขาอยู่ในโลกเทคโนโลยีเนาะมันไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเจ้าขอข้างหัวใจมันยังอยู่ลำปางซะเนาะส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะเจ้า ID ไลน์ FM 99.0 ไปติยังไปได้แอดไลน์เพื่อแอดก่อนนะไปติแอปพลิเคชันไลน์ลุ่มสุดใต้มือนะเจ้าจะมีคำว่าน่ารักเป็นหูบ้านสัมผัสไปติน่ารักแล้วก็พอมุมขวาบนเจ้ามุมขวาบนจะเป็นหูคนบวกสัมผัสไปติหูคนบวกเราไปติคำว่าค้นหาพอไปติคำว่าค้นหาปุ๊บนะเจ้าเปลี่ยนแป้นพิมพ์ของท่านเป็นภาษาอังกฤษและหลังจากนั้นท่านก็ใส่ ID ไลน์เลยภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเจ้า FM 99.0 บทแวนขยายขวามือกับนี่มันจะขึ้นเพิ่มเพื่อนเนี่ยนะท่านเพิ่มเพื่อนมาเลยเจ้าตั้งเพ่รอเป็นเพื่อนท่านอยู่แล้วส่งข้อความมาหาเป็นปู่กันได้รอหับเพื่อนอยู่ตัดนี้แล้วนะเจ้าเนาะกับทางด้านของลุงจันโต๊ะจีนย่ำใครได้โต๊ะจีนฮึโทรหาลุงจันเพราะลุงจันเปิ้นขายโต๊ะจีนโต๊ะจีนลุงจันนี่นางงานมงคลเริ่มต้นตี1,000 บาทเอาว่ามงคล690 บาทถ้าเป็นข้าวกล่องกล่องละ35 บาทพร้อมเฮือบริการทุกพื้นที่ขอเฮือโทรห้องเฮาได้บริการเฮาได้พร้อมไปถึงตีนะเจ้าโทรหาลุงจันได้เลยตีเบอร์นี่นะเบอร์โทรลุงจันที่จะสั่งเปิดนี่นะเพราะว่าขอเบอร์โทรลุงจันจ้าๆน้อยรอชัดๆหน่อยใดๆกะไปมีปัญหาอย่างกับทางด้านของลุงจันโต๊ะจีนนะเจ้าย้ำเลยว่าเขาได้โต๊ะจีนให้โทรหาลุงจันนะเจ้าเนาะกับลุงจันโต๊ะจีนถ้าวันนี้ซื้อโต๊ะจีนลุงจันนะซื้อ10โต๊ะเนาะแถม1โต๊ะซื้อ20โต๊ะแถม2โต๊ะซื้อ30โต๊ะก็แถม3โต๊ะอันนี้คือปกติของทางด้านของร้านโต๊ะจีนเลยนะแต่ถ้าความพิเศษมากไปกว่านั่นก็คือว่าถ้าฟังอสมทลำปางไปเจ้าซื้อ30โต๊ะท่านจะได้ฟรีแถม5โต๊ะ5โต๊ะเท่ากับท่านจะได้ฟรีเป็น35โต๊ะไปเลยนะกับลุงจันโต๊ะจีนย่ำเลยว่าเขาได้โต๊ะจีนให้โทรหาลุงจันเพราะลุงจันเปิ้นขายโต๊ะจีนสาวกระโปรงเฮียนเก่าเวอร์ชันของไอ้แสนนาคาคึกคักในบ่ายวันศุกร์จะอีให้น้อยเนาะ

กระโปรงเฮียนนะเจ้าแต่เป็นเวอร์ชันของไอ้แสนนาการเนอะมีทักทายข้อความมาจากตั้งไลน์เดี๋ยวตอบครับทุกข้อความเลยเดี๋ยวเจ้าจากตั้งไลน์บอกว่าสวัสดีจ้าน้องปูนะเจ้าป้าน้อยขอฟังเพลงคืนอย่างนี้ขอป้าน้อยขอฟังเพลงคืนหลอกหลวงมอบเพื่อกับพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงสาวมาปังหวานพวกเสียงผู้สายและกับพี่เศษดีเจทั้ง3คนโอยนะเจ้าอันนี้เพิ่มเติมมาจากทางไลน์นะเจ้าในช่วงเวลานี้กับทางด้านของเรื่องรถมือ2ต้องมาที่เฮาอุ้ยรถมือ2ก็ต้องมาที่เฮาเนาะโตโยต้าชวนลำปางเจ้าข้ามตั้งรถไฟนักกว่าไปแค่500เมตรอุ้ยถึงรถมือ2รถใจแล้วคุณภาพดีที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานก็ต้องที่นี่เลยโตโยต้าชวนลำปางนะเจ้าเนาะเพราะมาที่นี่โตโยต้าชวนลำปางของเขานี่นะตรวจเช็คคุณภาพมาตรฐานให้แล้ว210จุดถ้าหากว่าท่านสนใจนะเจ้าเป็นเจ้าของรถยนต์มือ2รถใจแล้วคุณภาพดีเนี่ยย้ำได้เลยแจ้งได้เลยเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เปิดกับอามาจัดโปรด้วยนะเจ้าจะเป็นโปรส่วนลดไปเลย 10,000 ถึง 100,000 บาทนะเจ้าอาจจะเป็นรุ่นที่เฮาเลือกเป็นรุ่นที่เฮาเล็งไว้ก็ได้นะเจ้านอกกับทางด้านของโตโยต้าชัวร์ลำปางฟรีสภาฟรีโอนฟรีค่ะน้ำมันฟรีค่ะทำสัญญาตรวจเช็คคือแฮมซาวซื้อรายการฟรีๆในเจ้าเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องคัดเกือบสีฟรีแฮม3เกือบจำกัดระยะเวลาต่อยในเจ้าดอกเบี้ยก็พิเศษสำหรับลูกก้าประจำลูกก้าเก่าลูกก้าใหม่พร้อมตัดเธอตามคำขอได้เลยนะเจ้าเนาะท่านสอบถามกันได้ปันนี้รีไฟแนนซ์สบายแคชนะเจ้าสินเชื่อลดแหลกเงินสดทั้งใจแหลกในตีชัวนะเจ้ารัตติโตโยต้าชัวลำปางโทรไปที่054228247 054228247จำเลยว่าเรื่องรถมือ2ต้องมาที่เฮาอู้ถึงรถมือ2ก็ต้องมาที่เฮาเนอร์พี่บ่าวพี่บ่าวน้องสาวสวยมาก

ก็นับเจ้าปีบ้าปีบ้านักสาวสวยไหมนะเจ้าเหลียงยี่เป็นเหลือกเข้ามากับทางด้านของร้านซินกรุ๊ปชอบง่ายๆช้อปปิ้งง่ายๆทีเดียวจบครบทีเดียวเลยเจ้าเพราะว่าที่นี่เขาเป็นร้านกาปีกาส่งสินค้าครัวส่งซื้อเป็นชิ้น2ชิ้น3ชิ้นเอาไปใจตีเองที่บ้านก็ได้หรือท่านจะซื้อแบบนักๆเลยเอาไปเพิ่มเติมเสริมให้กับร้านของเขาและคนมีหน้าร้านอยู่ต่างอำเภออยู่ในหมู่บ้านของเขาซื้อครัวไปเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าที่นี่ร้านซินกรุ๊ปเจ้าเป็นร้านกาปีกาส่งที่ทำธุรกิจมาเมินกว่า3ปีแล้ววันนี้นะเจ้าลุงสินเปิดกับมาเปิดหน้าร้านให้ทันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าย่ำไปอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครท่านไปเลือกสินค้าของท่านได้เลยบัวจะเป็นของใช้ในบ้านของใช้ที่เป็นงานพลาสติกอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ทางการเกษตรรองเท้าบูทไปตรงไปนะถุงตีนถุงมือทุกแบบทุกสไตล์ครบแบบจีปาทะเลยนะมีครบทุกอย่างเลยนี่คือมิติใหม่ของสินกรุ๊ปเจ้าจะช่วยทันง่ายขึ้นทำให้ท่านได้สะดวกขึ้นและเจ้าในการเลือกซื้อสินค้าและเจ้ามั่นใจได้เพราะว่าเขาทำธุรกิจมากว่า3ปีเนาะอยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าท่านสังเกตเทศบาลเมืองเขลังนครอยู่ตรงไหนพอไปตรงข้ามเลยเจ้าตูหน้าหนาพอไปตรงข้ามจะหันร้านสินกรุ๊ปเลยโทรหาลุงสินก็ได้ที่เบอร์นี่0819922523 0819922523กับร้านสินกรุ๊ปครบทุกอย่างนี้ทุกอย่างที่ท่านต้องการที่พิเศษกว่านั่นก็คือว่าถ้าไผ่ฟังอสมทลำปางไปได้นะลุงสินมากกว่าลดไปเลยเจ้า 10% ไม่ต้องเอาโคตรส่วนลดไม่ต้องมีอะไรอย่างคูปองอะไรอย่างใดๆทั้งสิ้นบอกแค่ว่าฟังอสมทลำปางมาให้นะเจ้าแค่นี้เลยท่านได้ครับไปเลยเจ้าส่วนลด 10% ลดถึงปลีกลดถึงทรงนะเจ้าโทรหาลุงสินได้เลยนะเจ้ากับร้านสินกรุ๊ปครบทุกอย่างนี้ทุกอย่างที่ท่านต้องการเนอะทักทายข้อความจากทั้งหลายคนบอกว่าหัวหน้าปู่จะอยู่ไหนมันก็ฮ้อนอยู่ดีคือจะไหนมันฮ้อนอกฮ้อนใจละไอ้ล่ะอย่างฮ้อนหนอเอาฟังเพลงเย็นๆอ่ะเพื่อจะได้เย็นหน่อยทักทายไอ้ประสิทธิ์เตอร์เนอร์

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทลำปางบนมือถือได้ง่ายๆแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 M-Cord HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา M-Cord Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: ชมใหม่กับแอป M-Cord Connect ที่ทำให้คุณฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆบนมือถือของท่านโหลดเลยทั้ง App Store และ Play Store
2: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก TA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ TA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: อยู่ทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวท่องติ๊กต็อกอสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปเข้าทาง M-Cord Connect ที่ App Store และ Play Store
0: M-Cord Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดย DJ ปูจริพรสารตา
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: เดี๋ยวเด้อ

0: จีหอยนะเจ้าเวอร์ชันของเขาทิพย์ธิดาดินนะครับเพลงที่เปิดเลือกเข้ามานะเจ้าทักทายสำหรับในส่วนของข้อความจากต่างหลาย ID Line FM 99.0 ในช่วงเวลานี้กับเพลงรักจากเพศัตว์นะเจ้าสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตว์ที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: กับแป้งเย็นเพศัตว์และกับสบู่เพศัตว์ในเจ้าใจกูกันสมัยซ้ำหอมหอมหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านหอมตัวเย็นตัวอุ่นแป้งก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่าความเย็นความสดชื่นของแป้งเย็นเพศัตว์นี่นะช่วยทำให้ทุกท่านนะเจ้าเนาะได้คืนความสดชื่นได้ง่ายๆด้วยการเลือกใช้แป้งเย็นเพศัตว์เพราะมีความหอมตัวเย็นตัวนะเจ้าบ่ใช่แค่หอมอย่างเดียวทำไมถึงเย็นสดชื่นตัวหอมเกินห้ามใจตัวนะเจ้าเนาะความเย็นสดชื่นเนี่ยมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวหอมบะเมือนไผ่และหอมบะมี่ไผ่เงินตัวนะเจ้าอยากจะหัวหอมแค่ไหนซื้อมาได้พอได้นะเจ้ามี3 4 3กลิ่นสีชมพูกลิ่นมะดำหอมแบบเย้ายวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมแบบเล่นลับนักค้นหาและก็สีเขียวกลิ่นพิเศษที่หอมแบบเซ็กซี่ขยี้หัวใจพร้อมขยี้หัวใจนุ่มๆได้เลยซื้อมาใช้ความหอมความเย็นความสดชื่นมันทำให้เขาเพิ่มเสน่ห์ได้ง่ายๆเลยนะเจ้าหอมตัวเย็นตัวเสน่ห์ของสาวๆที่หาซื้อได้ง่ายๆตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตว์เจ้าที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านเลยมีคนของใจน้องเฟิร์นกัญญารัตน์เจ้าทักทายข้อความมาจากต่างไลน์ได้เลยเนอร์ ID Line FM 99.0 นะเจ้า

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: แป้งเย็นเพศัตนะเจ้าแล้วก็สบู่เพศัตนะใจกูกันแล้วก็หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านแป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจแล้วก็สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งส้มหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านนะเจ้าภายดีได้ใจผลิตภัณฑ์จากเพศัชเราบอกเลยเจ้าสบู่เพศัชของเขาเนี่ยหนาภายดีชอบอัพได้มันอัพไปเลยเจ้าอัพเพลินๆกันไปเลยเพราะว่าสบู่เพศัชนะเจ้าเนาะทำให้ท่านได้อัพเพลินกันไปเลยอยากจะได้ผลหวานได้ความสดชื่นแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินนะเจ้าจากการอัพน้ำได้หนาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเพศัชของเขานะเจ้าเนาะเพราะว่าเขาจะช่วยดูแลผิวให้สาวๆได้ในเจ้าทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นครับสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำเพลินกันไปได้เลยมี2สี2กลิ่นนะเจ้ามีบนห้องหวานมีสีเขียวไรมิวหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิสเบอร์รี่ตีหอมแบบสดชื่นนะเจ้าเนาะความหอมแบบนี้สืบมาใจได้เลยอ่ะมันกับไม่ต้องกลัวผิวแห้งเพราะว่าจะทำให้ผิวสาวๆดูหนุ่มชุ่มชื่นมาแห้งตึงตัวหอมสดชื่นหอมติดเนื้อหอมติดตัวหอมไกลไปจนถึงคางบานพูดเลยหาซื้อขายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็ใจกูกันกับแป้งเย็นเพศัชนี่นะบอกเลยหอมชื่นใจนะเจ้าเพลงนี้เป็นคัฟเวอร์ชันจากคุณดาวเนจูนเพลงที่มีชื่อว่าโรงแรมใจนะเจ้ากับเพลงรักจากเพศัช

0: คนแซวว่ายังยู่ๆก็เศร้าอีน่ะแต่เนาะฟังแล้วก็เคยรับนะโรงแรมใจเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้นี่รู้ไหมจี
1: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: กับแป้งเย็นเพศัตและกับสบู่เพศัตนะใจกุกแล้วมันถึงหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านเลยเจ้ากับความเย็นของแป้งเย็นเพศัตอะไรก็เศร้าเนาะแต่สดชื่นได้กับแป้งเย็นเพียงสัตว์นะเจ้า3 4 3กลิ่นสีชมพูไรมิวมาใจกับสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าและสีเขียวกลิ่นพริ้วเสร็จเจ้า
6: น้องกำลังเสียใจ

อินนะเจ้าเพลงนี้ในเวอร์ชันของคุณธัญญาอาสยามทิ้งท้ายกันก่อนในช่วงของเพลงแรกจากเพศัตนะเจ้าสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆจะอีกครับแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตตีหอมไหลไปจนถึงข้างบ้านเดี๋ยวอยู่รอก็ดีเจน้องส้มเสียงหวานเนอะสาวเกี้ยวใหม่ไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกส่งเสียศักดิ์นำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าได้มีการพูดคุยเรื่องอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติหรืออันคลอสว่าจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไรและการเยือนประเทศเวียดนามการตั้งทีมตัวแทนไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการอันคลอสโดยมีเป้าหมายว่าหัวหน้าคณะจะเป็นนายเสียศักดิ์เพราะเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะตั้งตัวแทนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเป็นกลางส่วนการคาดหวังในการเจรจาครั้งนี้จะคืบหน้าไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการและยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชามักช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยเสมอนายอนุทินระบุว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกังวลจะไปวิ่งตามคนอื่นไม่ได้เพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบนายกอนุทินคาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไต่คู่ฟ้าคาดว่ารายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีมีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยโดยพลเอกพนาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนจะขึ้นรถออกไปทันทีสำนักงานกสทช.ย้ำการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญานายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการไทยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เรื่องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตประจำที่ใช้ทันทีไม่ต้องรอครบสัญญาและไม่ต้องจ่ายค่าปรับโดยอ้างกสทช.นั้นสำนักงานกสทช.ขอยืนยันว่าไม่ได้มีแผนเผยแพร่ข่าวดังกล่าวซึ่งสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านและส่งผลให้มีการร้องเรียนที่ไม่

0: ถูกต้องเกิดขึ้นกรณีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องครบรอครบสัญญาสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นกรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบ้านเองและผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดพร้อมคืนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการแต่หากกรณีเป็นผู้ใช้บริการได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีสัญญาไว้ว่าฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อใช้บริการครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้นหากต้องการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ให้บริการผู้ใช้บริการจะต้องทำตามสัญญาดังกล่าวโดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จะหักลดตามสัดส่วนของการใช้บริการซึ่งได้ใช้ไปก่อนหน้าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปางFM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
5: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
9: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
10: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
11: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
12: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

0: ครับ
1: เมื่อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะเจ้าปลาแก่นเช่นเดิมนอนรับช่วงต่อจากช่วงที่แล้วนะเจ้าจากสาวเจียงใหม่ปิกมาอยู่กันต่อกับสาวลำปางนะเจ้าดีเจน้องส้มเสียงหวานประจำการ3 โมงถึง 4 โมงแรงกับคุณผู้ฟังต่าง M-COT Radio FM 99 MHz

ดาวอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดอยู่กับบรรยากาศในช่วงของครึ่มฟ้าครึ่มฝนแบบนี้ดีขึ้นมาหน่อยเนาะหลังจาก 2-3 วันนี้อากาศห้อนขนาดเลยนะเจ้าก็ช่วงนี้ฟังเพลงมวนๆไปกันต่อเนื่องรายงานต่อกันเข้ามาได้ที่ ID Line เจ้า FM 99.0 โทรศัพท์054 323 203-4 นะเจ้า

ทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะเจ้าดีติดตามรับฟังกันในช่วงนี้เจ้ากับ M-Cord Radio แล้วกับเพลงมวลๆก็สามารถเอื้อนจ่ายเข้ามาเนาะช่องทางเน้นย้ำเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232034ช่วงนี้สนับสนุนโดยไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าติเนี่ยเป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ที่ครบวงจรเลยเจ้าคุณผู้ฟังจำนายทั้งยางมิชลินบริสโตนไฟสโตนแม็กซี่ดีสโตนโยโกฮาม่าเจ้ายางรถบรรทุกยางรถตักก็มีนะยางรถเกตยางร

ไทยนะต้องที่นี่เลยเจ้าไทย plus ps ออโต้ไทยถนนเส้นลำปางเด่นชัยหรือทางไปสระกลางนั่นเองโปรโมชั่นยางรถบรรทุกโยโกฮาม่าสำหรับฟิฟี่ที่ฟังกันอยู่นะเจ้าเป็นโปรโมชั่นพิเศษยาง295ทับ80 R22.5 เส้นละ 6,000 เจ้ายาง11 R22.5 เส้นละ 5,000 ยาง 1,000 ขีด 20 เส้นละ 4,900 ยาง 9.5 R17.5 เส้นละ 3,800 เจ้านอกจากนี้ยังพร้อมบริการเรื่องของน้ำมันเครื่องเบรกช่วงล่างล่อแม็กช็อคอัพพร้อมกับติดตั้งทวงล่อเจ้าตั้งศูนย์โดยทีมช่างที่มีคุณภาพเครื่องมือเปิ้นเนี่ยโอ้ได้รับมาตรฐานเจ้ามีประสบการณ์ช่างเปิ้นดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมเพื่อคำแนะนำฟรีที่เบอร์นี้เจ้า0818835993เจ้า0818835993ติดตามตั้งเพจไทย plus ps ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าคุ้มดีคุณภาพแล้วก็คุ้มตีบริการโดยไปฟังเงินเพลงนี้กันต่อนะเจ้า

ังเพลงมนๆไปเต้กันช่วงนี้เจ้าสนับสนุนโดยกับแฮมหนึ่งผลิตภัณฑ์ดินเน่าเจ้าใครที่แบบว่าเป็นเกษตรกรนะปลูกพืชปลูกผักปลูกแล้วมันโอ้โหมันออกดอกบ่ดีเจ้าหน่วยมากกว่าบ่ติดใบมันบ่เขียวมันแค่มันแกนจะได้บ่ฮู้นะจ๊ะบอกบ่ถูกบางเทื่อเฮาจะต้องบำรุงด้วยดินใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะบ่พอเฮาต้องปรับติดดินที่เฮาปลูกนะเจ้าตัวเนี้ยเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์เจ้าก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาเป็นดินที่ร่วนสวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแคมครั้งนึงเจ้าตัวช่วยคันในการฟื้นฟูพืชดินกลับมามีชีวิตมีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดก็จะช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์เจ้าธาตุอาหารพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็บ่ยากง่ายมากเลยดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเจ้าผสมใส่น้ำไปเลย 200-500 ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ทีเดียวเจ้าโปรโมชั่นพิเศษแต่หน่าดินเน่า2ขวดวันนี้จะแถมฟรีไปแหมกับดินปราบหมาแหม1 2ทั้งหมดนี่ในราคาพิเศษเจ้าเพียง699บาทต่ออันสนใจโทรด่วนเลยเจ้า02-114-3990เจ้า02-114-39990มีการจะส่งและก็การประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปติช้อปแมเนีย

0: พลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: เที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาจากต่างหลายและก็รวมถึงหลังไม้เดินนะเจ้านี่มีช่างปายสแตนบายรับสายเจ้า0543232034เนาะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์ก็สามารถแอดมาได้เลยเจ้าตี ID line FM99.0 กับแฮมหนึ่งผู้สนับสนุนของเขาขอบคุณซูเปอร์แม็กเจ้าปืนชิ้นน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยที่จะทำให้การขจัดคราบง่ายขึ้นใครที่แบบชอบแบบล้างรถเองเนาะล้างบ้านทำความสะอาดที่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็จะช่วยผ่อนแห้งแล้วก็ประหยัดเวลาตัวนะเจ้าบัดต้องเสียปลั๊กไฟนะหนาเพราะเป็นแบบไร้สายแล้วก็แห้งเตาเครื่องใหญ่ได้เลยประหยัดน้ำโดยเจ้าเปลี่ยนของฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานบ่จะเอาไปล้างปื้นล้างรถล้างผนังกราบไหนก็เอาอยู่เจ้าแล้วก็ใครที่ซื้อวันนี้นะจะได้อุปกรณ์ไปครบเซตเลยก็คือได้ตัวปืนชิ้นน้ำไร้สายได้แบตเตอรี่1ก้อนเจ้าอะแดปเตอร์เข้าต่อสายยางได้สายชาร์จแบตหัวชิ้นน้ำ2แบบเจ้ากระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมกับตัวกรองน้ำแฮมตัวยังบ่ปอโทตอนนี้ถ้าตัน100สายแรกจะได้ถุงมือไมโครไฟเบอร์แฮม2ชิ้นนะเจ้าแถมไปคือตัวทั้งหมดนี่ปกติ 4,890 นะแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเจ้า999บาทโทรไปเลยติ026660008 026660008ของแต้ต้องตี้ทีวีไดเรกเท่านั้นจ้า

ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆไปด้วยกันกับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้า M-COT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz ส่งแรงใจให้กับพี่น้องหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะเจ้าอาจจะทำงานไปโต้ยฟังเพลงไปโต้ยนะเจ้าส่งมอบเพลงม้วนๆฮือหรือบางท่านอาจจะเปิดอยู่ที่แบบร้านก้าร้านขายของหรือร้านซ่อมรถอูช่างต่างๆเอิ้นจ่ายงานเพลงกันเข้ามาได้เลยกับ M-COT Radio นะเจ้ากับเป็นหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮามุ่งครอบกันยุงแบบพับได้เป็นดีไซน์ใหม่ติใช้งานสะดวกหน้าฝนแบบเนี้ยยุงมันนักแมงมันนักเขาต้องป้องกันตัวเก่าเจ้าในการนอนในมุ้งเนาะมุ้งครอบแบบพับขนาด6ฟุตเนี่ยเจ้ากันยุงตัวเนี้ยเป็นดีไซน์ใหม่ติทันสมัยเปิ้นออกแบบมาฮือสามารถพับเก็บได้เจ้าครอบและป้องกันยุงครบทุกด้าน360องศาบ่ต้องมัดเจืองมันตะกอนละใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์เจ้าจะระบายอากาศได้ดีบ่ฮ้อนบ่อับชื้นโครงสร้างก็เป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยแล้วก็ครอบบนตีนอนได้เลยขนาด6ฟุตเจ้าพับเก็บง่ายพกพาไปตังใดก็เอาไปตัวสะดวกมากและโปรโมชั่นพิเศษคุณผู้ฟังวันนี้ซื้อ1แถม1เจ้ามุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมไปแถม1ชิ้นในราคาเพียง590บาทต่ออันน่ะสนใจโทรไปที่เบอร์นี้เลยเจ้า02-114-3990เจ้า02-114-3990มีการจะส่งแล้วก็การประกันสินค้าแถม100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปแมเนีย

0: แคปชั่นคุณธรรม
1: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมเจ้าก็ได้มีคำคมมาฝากคุณผู้ฟังกันแถมแล้วนี่ก็ไปคัดสรรมาเลือกเอามาคำนี้เจ้าเปิ่นบอกว่าชีวิตกับเวลาเหมือนกันตรงที่ว่าต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆชีวิตก็เหมือนกับเวลาเนี่ยเจ้ามันบ่เคยมาล้อไข่เนาะชีวิตก็เหมือนกันก็เดินไปเรื่อยๆเหมือนเวลาเนี่ยนะเจ้าต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆบ่ฮอดบ่ว่าเฮาจะเจอกับเรื่องอะหยังอาจจะหนักหนาสาหัสหรือมีทั้งดีทั้งร้ายแต่สุดท้ายเราก็ต้องชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะเจ้าทุกๆท่านในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมนะเจ้า

เอาล่ะเดี๋ยวเราจะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปก่อนคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนดีเจบีมะม่วงจะมารอคุณผู้ฟังกับข่าวสารที่น่าสนใจและก็เดี๋ยว5โมงถึงกับ1น้องส้มจะกลับมารายตกรายงานตัวกับคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่นะเจ้าชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังโอ้มือชอปเปอร์สวัสดีเจ้า

0: are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนบอกหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้พบปะพูดคุยกันแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้เจอและพูดกันอย่างที่ตนบอกคือแสดงความยินดีและรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนที่จะถอดกำไร EM ในวันจันนี้แล้วนั้นนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนก็คุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนเชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงนายอนุทินกล่าวว่าหากถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของนายทักษิณเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อส่วนกังวลหรือไม่ว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจไม่มีปัญหาใดๆเสียชีวิตแล้ว1คน1คนงานเมียนมากินเห็ดพิษส่วนอีก4คนปลอดภัยกรณีเกิดเหตุคนงานชาวเมียนมา5คนซึ่งได้รับจ้างทำงานก่อสร้างพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่6ตำบลปงเตาอำเภอเงาจังหวัดลำปางพากันเก็บเห็ดป่ามาแกงกินรวม5คนช่วงเย็นวันที่30พฤษภาคมเริ่มมีอาการเห็ดเป็นพิษวิงเวียนหน้ามืดท้องเสียเป็นตะคริวท้องอืดจุกแน่นท้องช่วงเช้าวันที่31พฤษภาคมต้องหามส่งโรงพยาบาลจนถึงวันที่3มิถุนายนอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและเพื่อนร่วมงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมทราบว่า1ใน5คนได้เสียชีวิตแล้วคือนายหม่องผิวอายุ28ปีขณะที่อีก4คนคือนางซวยเล่าอายุ30ปีภรรยานายหม่องผิวมีอาการอ่อนเพลียหายใจไม่สะดวกแพทย์ให้ออกซิเจนช่วยหายใจส่วนนางจิ่งอายุ46ปีมีอาการตับอักเสบหลังเข้ารับการรักษาขณะที่นายต่ออายุ32ปีและนายจ่ายเจิ่งภูอายุ50ปีอาการโดยรวมปกติมีอ่อนเพลียเท่านั้นผบ.ตร.ลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีติดตามคดีน้ององุ่นสั่งเร่งสืบสวนขยายผลทุกมิติคาดมีความชัดเจนเร็วนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีหลังหายตัวออกจากบ้าน3วันก่อนพบเสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าน้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำของวันที่30พฤษภาคมได้สั่งการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลและการสืบสวนด้านเทคนิคการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการรายงานผลเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
9: ร้านหมูลำปาง
8: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
9: ร้านหมูลำปาง
8: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
9: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสกตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
13: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
14: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการคุณกำลังฟังMCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมือง

0: ขลังนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลังนครเมืองแห่งคุณภาพ
1: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนคร
2: รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยดีเจมะม่วง

สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเคลังนครเพื่อชุมชนนะเจ้าต่างสถานีวิทยุอสมท FM 99 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าช่วงนี้อยู่กับดีเจมะม่วงตั้งแต่4โมงแรงจนถึง5โมงแรงนะเจ้าชั่วโมงนี้ดีเจมะม่วงเตรียมผลงานเพลงม่วนๆมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันพร้อมกับข่าวสารบ้านเมืองจากเทศบาลเมืองเคลังนครติดจะได้มาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้นะเจ้าในรายการเทศบาลเมืองเคลังนครเพื่อชุมชนนะเจ้าเรื่องแรกเลยเจ้าที่อยากจะอัปเดต

ครับคุณผู้ฟังนะเจ้าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแล้วนะเจ้าบางวันฝนตกบางวันแดดออกฉะนั้นแล้วเฮาต้องมาอัปเดตพยากรณ์อากาศกันเหี่ยก่อนนะเจ้าวันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศอยากจะแจ้งเตือนกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้บ้านเฮากะเรียกได้ว่ามาแบบบัดทันตั้งตัวเลยนะเจ้าก็คือช่วงบ่ายแดดออกช่วงเจ้าฝนตกช่วงกลางคืนฝนตกนะเจ้าหลายคนออกจากบ้านบ่ได้พกกลมสุดท้ายกะเปียกกันทั่วหน้านะเจ้าชนะแล้วกะออกมาเตือนกันเหี่ยก่อนนะเจ้าบางผ่องก็ต้องไปทำอาชีพกล้าขายนะเจ้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าช่วง12นาฬิกาของวันนี้นะเจ้าถึง12นาฬิกาวันพุ่งนี้นะเจ้าจังหวัดลำปางของเฮามีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและกะมีฝนตกหนักบางแห่งตัวเจ้าขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนตีเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นหรือผู้ตีอยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มตามน้ํานะเจ้าหรือใกล้ลําน้ําเพราะว่าบางครั้งฝนตกตีอื่นตีไก่แล้วมันไหลมานะเจ้าฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเจ้าเพิ่มความระมัดระวังฮื้อดีนะเจ้าส่วนตัวนะเจ้ามะม่วงกะได้มองว่าสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะเจ้าเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวฝนนะเจ้าหลายคนเริ่มบ่สบายกันเยอะแล้วนะเจ้าโดยเฉพาะไข้หวัดเจ็บคอหรือภูมิแพ้เพราะฉะนั้นแล้วนอกจากระวังเรื่องการเดินทางแล้วนะเจ้าบ่ดีลืมดูแลสุขภาพของตัวเก่าตัวนะเจ้าพกร่มติดเสื้อกันฝนและกะเช็คสภาพอากาศก่อนที่จะออกจากบ้านกันสักนิดนึงนะเจ้าสำหรับอุณหภูมิในวันนี้นะเจ้าต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสจนถึง25องศาเซลเซียสนะเจ้าสูงสุดอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสนะเจ้าโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเจ้าสุดท้ายนี้กะขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเดินทางปลอดภัยฝนตกนักมาได้กะบ่ดีขับรถเร็วนะเจ้าเพราะว่าการมองเห็นเวลาฝนตกเนี่ยเฮากะมองหันบ่ทีนะเจ้าหรือว่าอาจจะเกิดถนนลื่นก็ได้นะเจ้าถึงบ้านจ้าน้อยบ่เป็นยังเจ้าคุณผู้ฟังขอฮื้อปลอดภัยไว้ก่อนนะเจ้าในช่วงฤดูฝนนี่นะเจ้าอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศตีได้มาบอกสู่คุณผู้ฟังกันในช่วงแรกนี่นะเจ้าเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าสัก1ผลงานเพลงนะเจ้าฝากไปยังพี่น้องอสมในเทศบาลเมืองเขลังนครทุกท่านนะเจ้าเป็นกำลังใจในการทำงาน1ผลงานเพลงม่วนๆเจ้า

0: ำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: จบไปแล้วหนึ่งผลงานเพลงนะเจ้าคาถาขอใจนะเจ้ามอบให้กับอสมในเขตเทศบาลเมืองเขลางนครทุกท่านนะเจ้าเพราะว่าอสมถือว่าเป็นหัวใจรักสำคัญในการทำงานนะเจ้าเพราะว่าถ้าปล่อยให้เทศบาลเมืองเขลางนครได้ลงพื้นที่นะเจ้าอาจจะยังบ่ทั่วถึงนะเจ้าจะเลยต้องมีอสมตีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะเจ้าตีลงพื้นที่ถึงพี่น้องประชาชนนะเจ้าถึงผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงนะเจ้าได้ใกล้ชิดกว่านะเจ้าดีเจมะม่วงก็เลยได้มอบเพลงคาถาขอใจไปยังพี่น้องอสมเทศบาลเมืองเขลางนครทุกท่านเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเตรียมพร้อมต้อนรับงานบุญใหญ่ของเจ้าเขลางนครวันนี้เทศบาลเมืองเขลางนครรวมพลังจิตอาสาปรับภูมิทัศน์รอบพื้นที่วัดดอยหม่วงคำนะเจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยหม่วงคำประจำปี2569นำโดยท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครนะเจ้าเปิดนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางนครร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ดูแลความสะอาดจัดระเบียบภูมิทัศน์โดยรอบนะเจ้าเพื่อให้สถานที่จัดงานมีความสวยสะอาดและก็พร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานบุญสำคัญของชุมชนในครั้งนี้ตัวเจ้าบรรยากาศในวันนี้นะเจ้าเต็มไปด้วยความร่วมมือและก็พลังแห่งความสามัคคีเพราะว่าทุกคนต่างตั้งใจร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามตีคู่อยู่ชุมชนมาอย่างเมื่อนะเจ้าประวัตินี่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็คือประวัติตำนานนะเจ้าอาจจะเป็นเรื่องเล่าตีเปิ้นอู้ต่อๆกันมานะเจ้าเรื่องมาขนคำนะเจ้าบางท่านอาจจะบ่เคยได้ยินบ่เคยได้ฟังคำเตือเดี๋ยวกลับไปป้ากันได้ตีวัดพระธาตุดอยหม่วงคำนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครก็ได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนาะได้ร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอยหม่วงคำประจำปี2569เจ้าในวันที่8มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะเจ้าเนาะสามารถมาร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นไปพร้อมๆกันเจ้าดีเจมะม่วงกับไปเหมือนกันไผยักปะกับมาหากันได้เลยนะเจ้างานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอยหม่วงคำประจำปี2569โดยท่านไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครเปิ่นก็ได้เจิญทุกท่านนะเจ้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีส่งน้ำพระธาตุอย่างตีดีเจมะม่วงได้บอกไปนะเจ้าตีวัดพระธาตุดอยหม่วงคำมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตั้งแต่7:00 นเจ้าเลยนะเจ้าโดยพิธีจะเริ่ม7:00 นเป็นต้นไปนะเจ้าตักบาตรกะ7:00 นเกิงนะเจ้าคุณผู้ฟังกะไปรอกันก่อนได้ไปจับจองตีนางนะเจ้าจับจองตีจอดรถกันก่อนได้นะเจ้าในส่วนของการแสดงนะเจ้ายังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางนครตวยเจ้าแถมปะป๊อกยังมีซอพื้นบ้านตีหาฟังได้ยากแล้วนะเจ้าบัดเดียวนี่จะป้าคนเฒ่าคนแก่หรือปอแม่ของเฮาตีเบิ่นง้อมหาสมัยตะกอนนะเจ้าซอฟังตีไหนยากแล้วมาฟังตีนี่เจ้าในงานมีซอพื้นบ้านตวยแถมปะป๊อยังมีรำวงย้อนยุคจากวงเมืองเถินนะเจ้าวงมนเมืองเถินนะเจ้าเปิ่นได้มา

รำวงย้อนยุคคือทุกท่านที่ห่มเต้นห่มรำนะเจ้าแถมปปอมีมวยตัวเนอร์ท่านนายกเปิ่นเปรยแล้วว่ามีมวยต่างชาตินะเจ้าได้มาชกมวยฮือดูนะเจ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะเจ้าก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะเจ้าแถมปปอมีนิทรรศการชีวิตวิถีชีวิตไทลื่อนะเจ้ามีกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้ไหวและดอกไม้ทักตอกนะเจ้าแล้วก็ยังมีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุเครื่องสักการะขึ้นดอยแล้วก็ยังมีการแข่งขันชกมวยการแข่งขันต่างๆนะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถเข้าร่วมได้ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่วัดพระธาตุดอยหม่องคำนะเจ้าท่านใดสนใจอยากเจอมะม่วงนะเจ้ากลับมาปะกันได้ในวันจันทร์ที่8มิถุนายน 7:00 นเป็นต้นไปหรือท่านใดโอ้บ่ไหวแล้วก็วันจันทร์จะต้องแยกการแยกงานนะเจ้ามาเป็นอย่างเจ้าดีเจมะม่วงไล่สดตวยค่ะผ่านเพจเทศบาลเมืองเขลังนครใครอยากร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ทำบุญแบบออนไลน์นะเจ้าเข้ามาติดตามได้ที่เพจเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะเพจเทศบาลเมืองเขลังนครกระเดียวดีเจมะม่วงก็จะได้ไล่สดคือทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะเจ้าแบบเรียลไทม์ไปเลยเพราะว่าบางท่านใจนึงก็ขยักไปวัดใจนึงก็ขยักเนี่ยการนะเจ้าฉะนั้นแล้วบ่ต้องได้ลางานค่ะคนได้ว่างก็มาปะกันคนได้บ่ว่างก็พอได้ติเพจเทศบาลนะเจ้าในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นี้เจ้าเอาล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องตีดีเจมะม่วงได้เชิญชวนแล้วก็อัปเดตกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ในรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนเจ้าเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนสักสองผลงานเพลงนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาปะกับดีเจมะม่วงจะได้อัปเดตข่าวสารอื่นๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเจ้า

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางนครโรงรับจำนำของราชเพื่อเฮื่อประชาชนได้มีโอกาสนำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมใดสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเลขที่999/1หมู่12บ้านร่องถนนเลี่ยงเมืองตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเปิดทำการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 16:00 นหยุดทำการในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของสำนักงานจสท.และวันหยุดตามประกาศของเทศบาลทรัพย์สินที่รับจำนำทองคำรูปประพันธ์และแบตเตอรี่ต่างๆการคิดอัตราดอกเบี้ยจำนำเงินต้นบ่เกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือนจำนำเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่054 260 206ในวัน

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: จบไปแล้วนะเจ้า2ผลงานเพลงม่วนๆนะเจ้าดีเจมะม่วงจัดมาฝากแฟนรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้ามนรักส้มตำนะเจ้าแมลงนี่ไผกินส้มตำอยู่กะฟังเพลงนี้ไปตุ้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีข่าวสารจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังนะเจ้าเป็นเรื่องดีๆจากเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้านั่นก็คือเพราะว่าสุขภาพดีๆนะเจ้าคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนะเจ้าศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านสีมด9เปิ้นได้เดินหน้าดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มโรคเหี้ยก่อนนะเจ้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและก็ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยได้ตุยนะเจ้าภายใต้นโยบายของท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครนะเจ้าตีเปิ่นได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมตุยเจ้าโดยครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น50กว่ารายเลยเจ้ารวมถึงตุเจ้าละออนตุยนะเจ้าเนาะได้มาหาบริการบางท่านมาบ่ได้ก็จะมีรถไฟฟ้าจากเทศบาลเมืองเขลางนครขับไปถึงบ้านเลยนะเจ้าตามนโยบายของรัฐตุยนะเจ้าติดใจรถไฟฟ้านะเจ้าลดการใช้พลังงานและก็เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดนะเจ้าตามแนวคิดใกล้บ้านใกล้ใจนะเจ้าเปิ้นก็ขับรถไปดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ถึงบ้านเลยนะเจ้าแล้วก็แถมปปนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าบางท่านยังบ่ได้รับวัคซีนเตือนนะเจ้าก็สามารถขอเข้านัดหมายนะเจ้าตีศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้เลยนะเจ้าก็เดี๋ยวถ้าเข้ากลุ่มเป้าหมายนะเจ้าเดี๋ยวปกติจะนัดมานะเจ้าอันนี้บ่มีการจ่ายจ่ายนะเจ้าเป็นการบริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางนครฟรีบ่มีการจ่ายจ่ายนะเจ้าแถมปอท่านได้เจ็บป่วยบ่สามารถออกมาได้ก็เดี๋ยวเปิ้นก็จะมีรถไกลบ้านไกลใจเข้าไปเอี่ยวหานะเจ้าเพราะว่าการดูแลสุขภาพบ่ใจแค่เรื่องการรักษาเมื่อเฮาเจ็บเป็นเฮาป่วยแล้วนะเจ้าเนาะแต่ก็คือการใส่ใจป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคเลยเจ้าเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงใจชีวิตอย่างมั่นใจต่อไปนะเจ้าอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครของเฮานั่นเองเจ้าแถมเรื่องนึงเจ้าคุณผู้ฟังเจ้านอกจากการดูแลสุขภาพแล้วนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮานะเจ้าบ่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเจ้าเฮาดูแลทุกช่วงวัยทุกกลุ่มนะเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮามีโรงเรียนผู้สูงอายุตุ้ยนะเจ้าเน้อมีถึง6จั่นปีเจ้าคุณผู้ฟังเป็นกิจกรรมดีๆจากเทศบาลเมืองเขลางนครเจ้าวันนี้ก็ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฮาบ่ได้ห้องว่าสอนเนาะเจ้าเนาะเป็นโรงเรียนเฮาจะไปสอนเปิ่นเหี่ยมดก็บ่ได้ว่าเปิ่นเป็นผู้สูงวัยฉะนั้นแล้วเฮาใช้คำว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะเจ้าเพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นใกล้ตัววันนี้พันจ่าอากาศเอกทวีพลธรรมานุวงศ์ปลัดเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮานะเจ้าได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้สูงอายุจั่นปีที่2นะเจ้าหลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิตในหัวข้ออำนาจหน้าที่และกับภารกิจของเทศบาลนะเจ้าก็ได้เล่าสู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องเรียนผู้สูงวัยนะเจ้าตีศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮานั่นเองเจ้าบรรยากาศในวันนี้นะเจ้าเป็นไปอย่างความอบอุ่นนะเจ้าละกะเป็นกันเองตุยนะเจ้าผู้เข้าร่วมได้ร่วมพูดคุยซักถามนะเจ้ามีอะหยังข้องใจอยากฮู้นะเจ้าก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านปลัดทวีผลธรรมานุวงศ์วันนี้เปิ่นก็ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้าใจในระหว่างภาครัฐไปถึงประชาชนได้อย่างใกล้ชิดตัวเจ้าเพราะว่าการเรียนรู้บ่มีคำว่าสายเกินไปนะเจ้าเน้อเพราะว่าเป็นการเปิดพื้นที่ไปในตัวแถมซ้ำนะเจ้าเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้รวมรับรู้แนวคิดและก็รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ไปด้วยกันเจ้าอันนี้ก็มีเป็นเรื่องดีๆนะเจ้าตีดีเจมะม่วงได้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะเจ้าจัดหันได้ว่าเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพแต่เลยนะเจ้าเพราะว่าเฮาจะบ่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเจ้าไว้

ผู้สูงวัยไว้เกษียณอยู่บ้านกะง่อมกะเหงาเจ้าคุณผู้ฟังมาอยู่ที่เทศบาลเมืองเขลานครมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเรียนเอาประสบการณ์เพิ่มเติมกันได้ที่ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลานครเจ้าวันนี้ตอนนี้นะเจ้าพักไปก่อน2เรื่องเนาะเฮาอัปเดตกันละ2เรื่องเดี๋ยวเฮาไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าสัก2ผลงานเพลงเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกับดีเจมะม่วงกันต่อ

ุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร

0: ิดบริการแล้วศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางนครบ่ว่าจะเป็นงานกายภาพบำบัดรักษาฟื้นฟูโดยนักกายภาพบำบัดกลุ่มอาการปวดหลังปวดเข่าโรคข้อต่างๆออฟฟิศซินโดรมกระดูกทับเส้นประสาทโรคทั้งระบบประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจะเป็นงานแพทย์แผนไทยบริการนวดรักษาโรคประคบสมุนไพรอบไอน้ำสมุนไพรจ่ายยาสมุนไพรและอื่นๆพร้อมให้บริการบ่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยนวดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ด้านสาธารณสุขสนใจเข้ารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์054223693 Facebook Fanpage ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครหรือจองคิวเข้ารับการบริการทาง LINE Open Chat ของศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครซึ่งเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
1: จบไปแล้ว2ผลงานเพลงม่วนๆนะเจ้าดีเจมะม่วงนะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเมื่อตะคืนท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางนครได้เดินทางรวมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลด้วยความอาลัยและกับความเคารพต่อพระเถระผู้ฝากรองร้อยแห่งความเมตตาไว้ในหัวใจผู้คนมากมายในเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮานะเจ้าก็คือพระอธิการอินจันอินทจันโทนะเจ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดสินปินชัยหรือวัดสารดอนนะเจ้าสิริอายุได้88ปี30พรรษานะเจ้าเป็นพระเถระผู้ตีให้ความเคารพตีเป็นตีความเคารพรักของพี่น้องประชาชนในตำบลชมพูมาอย่างยาวนานนะเจ้าภายในสารวัดนะเจ้าเต็มไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนตีทยอยเดินทางมาร่วมกราบลาครั้งสุดท้ายหลายคนต่างอู้เป็นเสียงเดียวกันนะเจ้าว่าตลอดติพันมาพระอธิการอินจันอินทจันโทนะเจ้าเป็นพระที่เรียบง่ายเมตตาและก็ขออยู่เคียงข้างพี่น้องชาวบ้านเสมอมานะเจ้าบอกว่าจะเป็นงานบุญงานทุกข์หรือวันตีชุมชนต้องการตีพึงทั้งใจนะเจ้าวันเมื่อตะคืนท่านนายกไพฑูรย์โพทองรวมถึงท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาได้เป็นประธานสวดอภิธรรมในเมื่อตะคืนนะเจ้ารวมถึงท่านพานเพชรโพทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ตัวเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความผูกพันและก็ความศรัทธานะเจ้าและก็ในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นี้เจ้าบ้านลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีจิตศรัทธาจะได้ร่วมกันส่งพระอธิการอินจันอินทจันโทนะเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายตีวัดสินปินชัยหรือวัดสารดอนนะเจ้าตีใครตีเคยได้รับความเมตตาเคยได้ฟังธรรมหรือเคยผูกพันกับท่านนะเจ้ามาร่วมกราบลาและก็ส่งครั้งสุดท้ายนะเจ้าดวงวิญญาณของพระเถระผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาไปด้วยกันนะเจ้าในวันที่7มิถุนายน2569เจ้าอันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะเจ้ารวมส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีเรื่องจะประชาสัมพันธ์แห่งเรื่องนึงเจ้าจากเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครเปิดประมูลเจ้าพื้นที่โรงอาหารประจำปี2569ท่านใดกำลังมองหาอาชีพนะเจ้ามองหาพื้นที่กล้าขายนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มากล้ามาขายได้ทำอาชีพนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนคร

้อนก็ได้ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลเจ้าพื้นที่โรงอาหารหรือห้องแคนทีนนั่นเองเจ้าเพื่อจำหน่ายอาหารและก็เครื่องดื่มในพื้นที่เจ้านะเจ้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มรวม7ห้อง7ห้องนี่คือติว

ความพร้อมในการประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์มีบุคลากรแล้วก็มีศักยภาพในการดำเนินงานตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยนายเจ้าอัตราค่าเช่าบะแปงเจ้าคุณผู้ฟังรายละเอียดการประมูลเป็นไปตามประกาศของเทศบาลเมืองแขลนครผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประมูลได้จากหน้าเพจเทศบาลเมืองเขลังนครได้เลยนะเจ้าดีเจมะม่วงก็ได้อัปเดตขึ้นหน้าเพจให้เรียบร้อยแล้วท่านได้สนใจพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะเจ้าเพจเทศบาลเมืองเขลังนครเข้าไปอ่านประกาศกันก่อนก็ได้นะเจ้าหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054209859หรือตักไปติเพจภาษีเทศบาลเมืองเขลังนครก็ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังท่านได้จดเบอร์โทรบัตรันเอาแหมกำหนึ่งนะเจ้าเสาะปากกาให้เรียบร้อย054209859ท่านใดสนใจประมูลพื้นที่นะเจ้าบะแปงคุณผู้ฟังเริ่มต้น200ต่อเดือนประมาณนี้นะเจ้าเนาะท่านใดติสนใจก็เข้ามาพอรายละเอียดกันก่อนได้บ่ได้แปงนะเจ้ากับเป็นการเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มาประกอบอาชีพได้มากระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก้าขายกันที่เทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวประกาศจากเทศบาลเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งผลงานเพลงนะเจ้าดีเจมะม่วงฝากไปยังพี่น้องอสมเทศบาลเมืองเขลังนครทุกท่านเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าดีเจมะม่วงอู่กับคุณผู้ฟังเพลินไปเลยจนลืมพอนาฬิกานะเจ้าตอนนี้4โมง53นาทีละดีเจมะม่วงจำเป็นต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปทัดนี้ก่อนนะเจ้าและหอมาปะกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าในรายการเทศบาลเมืองเขลานครเพื่อชุมชนตั้งแต่4โมงแรงจนถึง5โมงแรงนะเจ้าทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าจะมีดีเจพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคุณผู้ฟังถ้าฟังกันที่นี่แถมปอก็ยังมีเพลงม่วนๆที่คุณผู้ฟังสามารถเอิ้นขอกันเข้ามาได้ตังผิดเทศบาลเมืองเขลางนครเจ้าส่วนดีเจมะม่วงประจำทุกวันศุกร์เจ้าล็อกไว้เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะเจ้าเน้อรอฟังดีเจมะม่วงประจำทุกวันศุกร์4โมงแรงจนถึง5โมงแรงเจ้าเอาล่ะ

0: listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Quad Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทุกรูปแบบลั่นไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้กล่าวว่านโยบายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการฉ้อโกงการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมทุกรูปแบบอื่นโดยกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเต็มที่ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นคนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยรวมถึงใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อทำธุรกรรมต่างๆทำให้มีชาวต่างชาติรวมตัวเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศหากยังปล่อยไว้อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตรัฐบาลจะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำรงเป้าหมายต่อไปเสียศักดิ์แจงทูตองค์กรระหว่างประเทศลั่นไทยไม่ได้ถูกเขมรลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังการพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศกรณีกัมพูชาแจ้งการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกคือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อการเข้าสู่กระบวนการคือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้มีการชี้แจงชัดเจนว่าที่ยกเลิก MOU 44เพราะในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งก่อนจะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็มีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ทางกัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวว่าประเทศไทยลากเข้าสู่กระบวนการโดยยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสแต่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาแน่นอนองค์ดาไลลามะเสด็จถึงกรุงนิวเดลีเพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าองดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเสด็จถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าซ้ายในขณะที่พระองค์ซึ่งทรงมีพระชนมายุ90พรรษากำลังทรงเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายประการในการเสด็จครั้งนี้องดาไลลามะทรงประทับเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียเสด็จออกจากเมืองธรรมศาลาซึ่งเป็นเมืองในแถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียอันเป็นสถานที่พำนักลี้ภัยของพระองค์เพื่อเสด็จมายังกรุงนิวเดลีก่อนหน้านี้ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเคยทรงเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าข้างเดียวกันนี้แล้วที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐเมื่อปี2024ซึ่งในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนพระองค์ทรงประทานสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรแม้ว่าจะยังทรงดำเนินด้วยความระมัดระวังโดยมีผู้ช่วยคอยพยุงก็ตามในปัจจุบัน

0: ปันพระองค์ทรงประทับรถกอล์ฟในการเดินทางระยะไกลภายในบริเวณที่ประทับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
6: ร้านหมูลำปาง
5: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
6: ร้านหมูลำปาง
5: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
6: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสมตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
8: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
7: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furnitureg
10: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูบเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
11: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ M-Pod Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
12: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
13: M-Pod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

0: โอ้มือชอปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง5โมงแล้วช่วงโมงนี้กลับมาอยู่กันต่อกับน้องส้มเสียงหวานรับช่วงต่อจากช่วงที่แล้วเนาะพี่ก็อยู่กันต่อกับเพลงม่วนๆยามแล้งแบบนี้เช่นเคยเจ้า Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักติดสุดเจ้าไข่ตี้ติดตามรับฟังกันอยู่ช่วงเวลานี้หลายคนก็จะแบบว่าขับรถขับรากลับบ้านเลิกงานกันแล้วหรือบางท่านยังทำงานอยู่ยังมาเลิกงานเตื่อส่งกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายนะเจ้าขอเพลงกันเข้ามาได้เหมือนเดิม ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4ช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้าน็อตเทิร์นเจ้าดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางเจ้า
1: ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีตอกย้ำความมั่นใจและไว้วางใจที่มีต่อบริษัทโตโยต้าน็อตเทิร์นลำปางจำกัดของชาวลำปางศูนย์รวมรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนัดหมายเข้าศูนย์บริการผ่านแอป Key Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้าน็อตเทิร์นทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355

ขอบคุณ Toyota Northern จ้าคุณผู้ฟังผู้นแหนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ตีมียอดขายอันดับ1ในจังหวัดลำปางที่คนลำปางไว้วางใจเฮาพร้อมมือบริการเจ้าสาขาสำนักงานใหญ่อยู่ติดกับห้างแมคโครเจ้าแล้วก็มีสาขาเทิร์นด้วยรวมถึง Toyota Northern ชัวร์นะเจ้ารถมือ2คือขายแลกเปลี่ยนทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะเจ้าใกล้กับแยกหลักกิโลพร้อมมือบริการเจ้าคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปสัมผัสรถตัวจริงเนาะทดลองขับพร้อม

0: กับฮับโปรโมชั่นดีๆออกรถติเฮาเนี่ยมีของแถมเฮ้ยเยอะมากมีสิทธิพิเศษเฮ้ยเลือกกันหลากหลายไปติดตามได้ที่เพจเจ้าเพจ Facebook ของ Toyota Northern หรือแอดไลน์ไปที่ LINE @Toyota Northern เจ้า Call Center 054-355-555 ใส่ใจคุณผู้ฟังทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางกับ Toyota Northern
1: Toyota Northern ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใหญ่ทุกการเดินทาง

0: เพลงมวนๆในช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้านอตเทิร์นเจ้ายอดขายอันดับหนึ่งในจังหวัดลำปางตีคนลำปางไหว้วางใจบดีลืมนะเจ้าอยากจะได้รถรุ่นใหม่รุ่นได้รถครอบครัวรถเก๋งหรือว่ารุ่นได้ตีแบบว่าหมายตาไหว้เข้าไปสัมผัสรถตัวจริงได้เจ้าจองรถตีเฮาเนี่ยได้สิทธิพิเศษของแถมเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วกับโปรโมชั่นดีๆเจ้าบดีลืมพลาดติดตามกันนอเพจ Facebook ของโตโยต้านอตเทิร์นเจ้าสาขาสำนักงานใหญ่ติดกับห้างแมคโครเจ้าย่ามกับแหนมกำแล้วก็มีสาขาเถินรวมถึงโตโยต้านอตเทิร์นชัวร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองกันตัวนะเจ้าคอลเซ็นเตอร์ไปที่054-355-555ขอบคุณโตโยต้านอตเทิร์นผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้ตัวนะเจ้า
1: เรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีบริษัทโตโยต้านอตเทิร์นลำปางจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดลำปางจองรถออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย 100%ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนจอง 100% เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Toyota Northern ทั้ง3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถิน054-224-177-8 Toyota Northern Chua รถมือ2 054-333-222call center 054-355-555 line @ toyota

0: สนับสนุนโดย Toyota Northern Lampang จำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: เพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
1: สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเราพร้อมเป็นความสุขเราพร้อมเป็นเพื่อนผ่านเสียงเพลงทาง FM 99.0 MHz และติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4อสมทลำปาง
8: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

0: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงเพลงสดหน้าใหม่โดยดีเจเสริมเสียงหวาน
1: ในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่เจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันนะเจ้าต่าง M-Cord Radio เนาะแล้วก็ขอบคุณหนึ่งผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้ก็จะไปส่งท้ายชั่วโมงกันกับ SBC Wood Furniture Built-in Interior Design เจ้าไข่ตี้คิดถึงงาน Built-in อยากจะแปลงห้องแปลงบ้านอาคารโชว์รูมสำนักงานโรงแรมต่างๆคิดถึงเขาได้เลยเจ้ากับ SBC Wood Furniture กับทีมช่างที่มีคุณภาพใส่ใจทุกรายละเอียดประสบการณ์มากกว่า20ปีคุณผู้ฟังทับตั้งแต่ออกแบบมืออ๋อบ่ฮู้จะเริ่มที่ใดอู้กันก่อนได้เลยออกแบบรวมกันได้เจ้าผลิตติดตั้งฮือกับงานบิวอินที่มีคุณภาพช่างเนี่ยบ่ทิ้งงานแน่นอนเจ้าไปพอรีวิวได้หนาตั้งเพจ Facebook ของ SBC บุตรเฟอร์นิเจอร์บิวอินอินเทอร์เรียดีไซน์เจ้าพิกัดโรงงานอยู่ที่บ้านชมพูบ้านจอมเมืองนี่เองคุณผู้ฟังครบจบในเรื่องของงานบิวอินเจ้ามีทุกสไตล์อยากจะได้แบบไหนสไตล์มินิมอลสไตล์แบบวัยรุ่นหรือว่าจะได้แบบอยากได้แบบสไตล์ไทยสไตล์ฝรั่งเอ่ยเอิ้นจ่ากันมาได้เลยปรึกษาช่างอดุลเจ้า0898507651เจ้า0898507651หรือโทรหาช่างเบนเจ้าแห่งเบอร์0815660180เจ้า0815660180คิดถึงงานคิดถึงงานบิวอินเนี่ยนึกถึงเฮาได้เลยเจ้ากับSBC Wood Furniture ไปพอรีวิวกันได้ตั้งเพจ Facebook ของเฮาก็ฝากกับคุณผู้ฟังไว้ตัวกับ SBC Wood Furniture เดี๋ยวน้องส้มจะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันไปกับงานเพลงติดปักมุดไว้หำหลายเพลงเลยที่ยังไม่ได้เปิดเจ้าเดี๋ยวฟังเพลงส่งท้ายชั่วโมงนี้กันเนาะและขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังวันพุธกลับมารายงานตัวใหม่โอ้มือโชเปอร์มีความสุขทุกๆท่านสวัสดีเจ้า

ังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 18:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับโอ้โหพี่ไพศาลวันที่11นี่แล้วอ่ะมหกรรมฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่จนถึงณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเลยครับว่าเราจะได้ชมได้ดูหรือเปล่าข่าววัน2วันว่ามีข่าวดีเอกชนของเรายื่นข้อเสนอไปไงขอซื้อเขาแล้วก็น่าจะลดราคาให้ได้นะครับแต่วันนี้ข่าวที่ออกมาว่ายังไงฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาให้เราเลยครับ
2: คือข่าวผมฟังมาว่าทางแจ๊สเนี่ย
1: ครับ
2: เขาประสบความสำเร็จแล้ว
1: ครับ
2: เจรจาแล้วเหลือแค่400กว่าล้าน
1: เ
2: ท่ากับเวียดนาม
1: ครับ
2: นะครับก็เตรียมจะแถลงวันนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้อะไรเงี้ยให้เพราะมันก็จะเหลือเวลาน้อยนะ
1: ครับ
2: ก็ให้ดูได้สำหรับผู้ที่คือเห็นว่าจะขายพวกเบอร์พรีเมียร์ดูการต่อไปเลย
1: ฮะ
2: ก็คือจองเข้ามาคนที่ซื้อพรีเมียร์ไว้แล้วก็ดูได้เลย
1: ไม่งั้นมันไม่มีหลักจูงใจ
2: แล้วก็คนที่อยากจะดูก็ซื้อพรีเมียร์พร้อมไปด้วยเลยขายพ่วงเลย
1: ครับ
2: ไหนว่างั้นนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าจบบอลโลกแล้วเขาก็ได้ลูกค้าพรีเมียร์
1: ไปเลย
2: อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นทางการเน
1: ี่ยครับ
2: กลายเป็นว่าคุณโสรัตน์อัศวประภาซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Jasmine International หรือ Jazz เขาได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ
1: ์ครับ
2: กับทาง FIFA
1: ครับ
2: ซึ่งทาง FIFA ยังยืนกรานที่ราคา40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาท
1: ครับ
2: นะไอ้ที่ว่ามีข่าวว่าลดเท่าเวียดนามหรือแค่400กว่าล้านบาท
1: ครับ
2: 10กว่าล้านเหรียญอันนั้นก็แจ้งว่าไม่จริง
1: ไม่จริง
2: แต่แจ๊สก็มองว่าโดยแจ๊สมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปขณะที่เวียดนามจ่ายเพียง15ล้านเหรียญ
1: ครับ
2: โดยทางแจ๊สต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนยิ่งเจรจายากและหากต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปเพราะหากเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนดฝืนเอามาก็ขาดทุน
1: ครับ
2: แต่ถ้าแจ๊สไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะผู้ที่ต้องการหาดูช่องทางธรรมชาติก็จะไม่จ่ายอยู่ดี
1: ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดบอลโลกเนี่ยแล้วคนไทยบอกว่ามันมีช่องทางอื่นๆที่สามารถดูได้ฟรีคุณไม่ต้องมาให้เราดูก็ได้เราหาดูได้ฟรีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเขาก็จะใช้ช่องทางนี้ครับพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกปีหน้าก็เสียวสันหลังฮะว่าถ้าเกิดคนมีช่องทางดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาดูของเราจะขาดทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาครับ
2: ครับก็คุณโสรัตน์ก็บอกว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีแรกที่ผ่านมารู้สึกเขาจะซื้อมา3ปีใช่ไหม
1: ครับ
2: ปีแรกที่ผ่านมามียอดผู้สมัครเป็นสมาชิกราวล้าน 600,000 คนคาดว่าปีที่2จะทำการตลาดเพื่อดึงสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มองกรณีจำนวนสมาชิกพรีเมียร์ลีกทรงตัวที่1ล้าน 600,000 คนเนี่ยแจ๊สพออยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้กำไรมาศาสตร์ก็ตาม
1: ล้าน6นะฮะล้าน6ต่อ
2: ล้าน6
1: พรีเมียร์ลีก1ฤดูกาล
2: ฤดูกาลแรกที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพิ่งปิดฤดูกาลไปเนี่ย
1: ครับ
2: เขามีแฟนผู้
1: ชมเขา
2: จ่ายเงินเข้าชมในแพลตฟอร์ม
1: ครับ
2: ของโมโนเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็ล้านหกคราวนี้ถ้าได้ฟุตบอลโลกมาเนี่ยก็การทำการตลาดค ควบคู่ไปกับเรื่องพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไป
1: มันก็จะง่ายขึ้น
2: ง่ายขึ้นใช่ไหม
1: ครับครับ
2: เป็นสมาชิกพรีเมียร์ตอนนี้เลยชมฟุตบอลโลกไปพร้อมก่อน
1: คุณไอ้ฤดูกาลหน้าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกใช่ไหมเพิ่มอีกนิดเดียวคุณชมฟุตบอลโลกตอนนี้เลยนี่
2: ใช่ก็จะเป็นจุดขายนะเป็นแม่เหล็กนะ
1: ครับครับ
2: ครับ
1: อ่ะ
2: ก็ไม่รู้จะคาดเดายังไง
1: ครับ
2: เพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าราคายัง40กว่าเหรียญก็คงสู้ไม่ไหวหรอก
1: ครับโอ้โหแพงจริงนะฮะจะให้ถ้าเวียดนามเขาก็ไม่ยอมลดราคาให้เราเลยอันนี้มันเพราะอะไรฮะมันเป็นเพราะว่าความนิยมของชาตินั้นๆมันทำให้ราคามันต่างกันเงี้ยเหรอพี่ไพศาล
2: เขาก็คงดูว่าเวียดนามก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ส่วนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะ
1: ครับ
2: ก็ของเราก็มหาเศรษฐีติดอันดับโลกกันอยู่ยุบยับไปหมด
1: อ๋อฟอบประกาศมาทีไรมีชื่อคนไทยติดอยู่ตลอด
2: ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ผมก็เลยอธิบายไปอย่างนี้ เขาคงจะเห็นว่าเรารวยอ่ะ
1: ครับ
2: ส่วนพวกเวียดนามพวกอะไรที่ซื้อถูกๆนั้นยังจนอยู่
1: อืม
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: หรือว่าจะให้ผมอธิบายอย่างนั้น
1: ว่า
2: วันเราหมูไง ส่วนพวกคนอื่นก็เคี่ยว
1: ครับ
2: เขาเลยได้ไปละราคาถูกแต่ของคนไทยเขาดูว่าไทยหมูไง
1: ครับ
2: จะหักสะแพงเลย
1: จะหักคอยังไงเราก็ต้องซื้อเขาอย่างนี้แหละฮะ
2: เราก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับก็อย่าไปดูเลยถ้ามันแพงขนาดนั้นผมคิดว่านะ
1: ครับ
2: อยากตั้งราคาสูงดีนะ
1: ครับ
2: เอาดูมาก็เสียศักดิ์ศรี
1: อดใจสักนิดนึงไงประมาณนี้นะ
2: ไม่เป็นไรดูตามข่าว
1: ครับ
2: ไฮไลท์ดูไฮไลท
1: ์ครับโอ้แต่เห็นหลากหลายแล้วนะฮะตอนนี้ใครที่มาทำงานใส่ยิ่งอสมทเนี่ยใส่เฟื่อบอลกันแล้วฮะแฟนทีมชาติไหนก็ใส่กันมาหมดแล้วพี่ไพศาล
2: ทรูวิชั่นก็เห็นว่าเขาก็เป็นรายหนึ่งนะที่เขาพยายามที่จะซื้อ
1: ครับ
2: ประสานติดต่อด้วยเท่าที่ทราบนะ
1: อ่าฮะ
2: เพราะว่าเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอกชน2รายที่เจรจากับฟีฟ่าอยู่ขนาดนี้ก็คือแจ๊สกับ True Vision
1: ก็ True เขาถอนแล้วนี่ฮะตามข่าวล่าสุด
2: เพราะว่า True เนี่ยตัดสินใจยุติการเจรจากับ FIFA ไปเรียบร้อยแล้วเน
1: ื่อง
2: จากค่าลิขสิทธิ์ที่ FIFA ตั้งไว้เพื่อขายให้กับประเทศไทยนั้นแพงเกินไปทำให้เหลือเพียงแจ๊ส
1: ครับ
2: ที่ยังไม่หมดยังไม่ถอนใจ
1: เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าอย่างท้ายสุดแล้วเนี่ยใกล้ถึงวันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสไหมสำหรับเอกชนไทยเรานะครับ
2: เหลือกี่วันเนาะ6วันนะ
1: ก็วันที่11แข่งแล้วครับพี่ไพศาล10
2: ครับ
1: 12พิธีเปิดอะครับ
2: วันนี้วันที่5ก็เลย
1: วันนี้วันที่5อีก6วันนะครับ
2: ครับ
1: อาทิตย์เดียวถ้าซื้อมาได้เนี่ยอีกประมาณสัก 3-4 วันทำการตลาดหรือว่าขายแพ็คเกจทันหรือเปล่าอะ
2: ก็คือถ้าขอให้มันได้มาอะไรอย่างเงี้ยโอเค
1: ครับ
2: ถ้าไม่ได้ก็โอเคนะ
1: เดี๋ยว
2: ถ้าได้มาไม่ก็จะขายทันไม่ทันยังไงก็คงจะมีวิธีครับ
1: ครับครับครับ
2: เรื่องใหญ่ก็คือว่าจะได้
1: จะได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
2: ในส่วนการตลาดของการโปรโมทต่างๆก็ตามมา
1: ฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา11นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับผมว่าวันนี้เรื่องที่ยังมีการถกเถียงกันร้อนมาก
1: ครับ
2: ก็ยังอยู่ที่เรื่องไอ้กฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง
1: ครับ
2: ในการคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: โอ้เขาบอกว่าเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วฮะ
2: โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของพ่อแม่ถ้าลูกถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนเนี่ย
1: ครับ
2: จะถูกตัดสิทธิ
1: ์
2: ของการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: ครับ
2: เพราะจะถูกตีความว่าลูกได้เลือกที่จะอุปถัมภ์คำจูงดูแลพ่อแม่แล้วรัฐก็ไม่ต้องไปดูแล
1: ครับ
2: วันนี้ผมว่าวันนี้ที่มันเป็นประเด็นร้อนน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปลัด
1: กระ
2: ทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็ต้องยกย่องว่าเป็นบทเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียกแขกได้อย่างมโหฬารจริง
1: รถทัวร์จอดเต็มอยู่กระทรวงคลังหมดเลย
2: มาพร้อมกับคาราวานรถทัวร์เลย
1: ครับครับ
2: ท่านว่ายังไงนะถึงเรียกทัวร์ลงได้ค่อนข้างจะคึกโครมมาก
1: ท่านปลัดคลังเนี่ยเอาสรุปนะยังยืนยันอยู่นะฮะว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่ครับพี่ไพศาลถ้าลูกไม่เลี้ยงดูนะครับผลการอุทธรณ์เนี่ยนะครับลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเนี่ยพ่อแม่ฮะมีโอกาสจะได้รับสิทธิ์คืนคือจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปแต่ลูกจะเสียสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีและที่สำคัญที่รถทัวร์ต้องไปลงชนิดที่ว่าล้นออกมาพระราม6เนี่ยนะฮะก็คือลูกนะฮะอาจจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยว่าให้ข้อมูลกับทางราชการเป็นเท็จกรณีว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะฮะขอได้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อและแม่ท่านละ 30,000 เนี่ยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่มาแย้งแล้วว่าไม่เคยเลี้ยงดูฉันเลยเนี่ยครับพี่ไพศาลคุณลวรนคุณลวรนอธิบายอย่างนี้นะฮะพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเงินได้โดยตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการลงโทษพี่ผู้ที่ดูแลบุพการีว่านะฮะการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ขาดผู้ดูแลอย่างแท้จริงเท่านั้นสิ่งที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลตั้งใจทำตอนนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่จนที่สุดจริงๆไม่มีใครดูแลอยู่คนเดียวดังนั้นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมและมีลูกหลานดูแลอยู่จากการเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปลดหย่อนหักภาษีได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการยืนยันแล้วว่าคนคนนั้นมีคนดูแลอยู่สิทธิ์การหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทปีนี้นะฮะตรงต่อปีนี้นะครับก็เท่ากับลูกดูแลพ่อแม่นะฮะ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งมากกว่า 300 บาทที่ได้จากรัฐบาลให้เยอะเลยเนี่ยฮะตรงนี้คือหลักที่ถูกนำมาพิจารณาครับว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณมีคนดูแลแล้วเนี่ยก็น่าจะพ้นภาระรัฐบาลไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ลูกเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ก็ยืนยันว่ากระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าลูกมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วและมีการดูแลพ่อแม่จริงๆหรือไม่ตรงนี้แหละฮะเป็นการดำเนินการแบบตรงไปตรงมาที่สุดโดยการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาแล้วเพื่อไม่ให้โอกาสใครไปแต่งตัวเลขเพื่อทำให้เข้าเกณฑ์ของโครงการครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตือนนะครับว่ากรณีที่มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการละบุพการีจริงเนี่ยอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและก็ตรวจสอบง่ายขึ้นครับสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วไม่ได้ดูแลอย่างที่ผมบอกไปพ่อแม่อุทธรณ์ได้แต่ก็อาจจะโดนทั้งสองฝ่ายพี่เบสารลูกก็อาจจะแจ้งข้อมูลการยื่นภาษีอันเป็นเท็จนั่นแหละฮะ
2: ก็ตกลงว่าจะมีการถ้าสมมติว่าพ่อแม่อุทธรณ
1: ์ครับ
2: แล้วคุณลวรนบอกว่าก็จะยึดทางพ่อแม่เป็นหลักนะ
1: ครับ
2: ถ้าพ่อแม่อุทธรณ์เนี่ยก็หมายถึงว่าจากนี้ไปพ่อแม่ก็จะต้องไม่ยินยอมให้ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อน
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: ยึดตามพ่อแม่อย่างนั้น
1: ครับ
2: นะ
1: อือฮ
2: ึคราวนี้ถึงขั้นพูดว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบย้อนภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ย เห็นท้ายที่สุดกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่มีการดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อน
1: ครับ
2: เอาคือให้เคลียร์กันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจกันมากกว่านี
1: ้นั่นแหละครับพอมันมีโพสต
2: ์แค่นี้ก็หนักอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ถ้าพ่อแม่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะ
1: ครับเพราะว่าถ้าโพสต์ออกมาลักษณะนี้แล้วก็อธิบายกันมาลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหคนตกอกตกใจสิพี่ไพศาลอย่างที่พี่ไพศาลบอกอะฮะอู้ที่เรายื่นไปกี่ปีเนี่ยเขาจะตรวจสอบย้อนหลังเหรอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเรายื่นหลักฐานนั้นเป็นเท็จเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีคืนภาครัฐเขานะฮะ
2: คุณแล้วว่าโลนบอกนะบอกถ้าหักลดหย่อนแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เลี้ยงดู
1: ครับ
2: พ่อแม่อุทธรบอกว่าเนี่ยถึงต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกก็ไม่ได้เลี้ยงดูเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ถือว่าแจ้งเท็จ
1: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะว่าเงินที่ไว้หักลดหย่อน 30,000 นี่ก็คือเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงดูพ่อแม
1: ่ครับ
2: กาลี
1: ครับโอ้โหแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังพี่เพศาลคุยกับคุณเอกพรประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะที่เขาเชี่ยวชาญด้านภาษีอ่ะที่เขาโพสต์แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยมีคุณกรเอาเรื่องนี้มาโพสต์วันนี้ต่อด้วยนะครับพี่เพศาลฮะ
2: ของคนแท็ก
1: ครับ
2: บักเหลิมอะไรเนี่ย
1: บักนำนะฮะ
2: บักหนอมบักหนอม
1: อ่ะฮะแท็กบักหนอมเนี่ยฮะหรือว่าคุณหนอมเนี่ยนะครับ
2: เข้าใจว่าเขาจะชื่อถนอม
1: นะฮะคือคุณกรจติกวณิชเนี่ยนะฮะโพสต์ Facebook แล้วก็หยิบยกประเด็นที่บักหนอมเนี่ยได้โพสต์อธิบายเอาไว้ฮะเอามาขยายความต่อไงพี่ไพศาลวันนี้ครับคือคุณกรเนี่ยเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิพ่อแม่ที่บุตรเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ควรขัดแย้งกันแล้วก็การที่ลูกใช้สิทธิหักภาษีไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพโดยบอกว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับความเห็นนี้ของคุณหนอมนะเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกใช้อะไรเพราะทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ควรถูกออกแบบมาให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะฮะเพราะอะไรฮะจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลเนี่ยโอ้โหไม่ควรมาตั้งคำถามนี้เลย
2: ครับคือผมว่าข้อวินิจฉัยที่น่าฟังที่สุดนะ
1: ครับ
2: ไอ้การที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเกณฑ์อยู่แล้วเกณฑ์เก่าเนี่ยเข้าใจว่ามีอยู่5แล้วก็มาเพิ่มเป็น8ถูก
1: ครับครับ
2: คราวนี้ไอ้ข้อที่ว่าด้วยไอ้อะไรนะถ้าลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนพ่อแม่ก็จะไม่สามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อไปเนี่ยอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ผมคิดว่าถ้าตัดข้อนี้ไปอีกข้อนะ
1: ครับ
2: แล้วถ้าเขาเข้ามาได้ทุกข้อนะ
1: ครับ
2: อีก7ข้อที่เหลือนะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 ไม่มีบัญชีเรื่องของบัญชีลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ไม่มีทรัพย์สินหรือมีก็มีตามเกณฑ์ที่จะมีได
1: ้ครับ
2: แล้วเขาได้สิทธิ์มาหมดนะ
1: อ่าฮะ
2: ผมว่าเขาก็ควรจะได้อยู่แล้วไม่ควรจะมาถูกตัดเพราะว่า
1: ลูก
2: ผ่านมาทุกข้อแล้วมาตัดเอาข้อนี
1: ้โอ้ลูกเอาชื่อไปยื่น
2: ข้อที่ว่าเอา
1: ลดหย่อนเนี่ย
2: ลูกเอาชื่อไปยื่นเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: คือผ่านมาได้ทุกข้อแล้วเนี่ยมันก็น่าจะยืนยันแล้วว่า
1: จนสนิท
2: ที่มีฐานะ
1: ครับ
2: ยากจนน่ะควรจะต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณไปเติมข้อนี้ข้อให้มันวุ่นทำไม
1: เออ
2: แล้วมันก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ยืนยันอะไรเลยว่าอ๋อถ้าลูกไปอย่างเงี้ยลูกก็ดูแลอยู่แล้วนะไม่ต้องช่วยหรอกโถบางคนเอาชื่อพ่อแม่ไปไม่ใช่ว่าไม่ดูแลดูแลแต่ก็กระเสือกกระสน
1: ครับ
2: เพราะว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยที่ถ้ามีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวด้วย
1: ครับ
2: แต่ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูแลพ่อแม่นั่นแหละ
1: ใช่คร
2: ับ แต่จะดูแลจนกระทั่งแบบครบถ้วนทุกอย่างไหมมันก็อาจจะไม่ครบถ้วน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้ารัฐเข้าไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอเคมันก็เป็นความเหมาะความควรอยู
1: ่ครับ
2: ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องคนรวยปลอมมาเป็นคนจน อย่างที่คุณแล้วว่าหลนบอกว่าเขาให้กับคนยากจนไม่ใช่อยากจนไอ้คนอยากจนเนี่ยเราจะคัดออก
1: ครับ
2: เพราะจนไม่จริงแต่ถ้ายากจนเนี่ยเราจะให้
1: มันควรจะมีรูปแบบในการไปตรวจสอบหาคุณสมบัติที่มันละเอียดกว่านี้แล้วก็มันดีกว่านี้ไหมพี่ไพศาล
2: ไม่หลักเกณฑ์ข้ออื่นๆเนี่ยมันก็ดู
1: มันครบแล้ว
2: มันก็สกรีนมันก็พอจะสกรีนได้พอสมควรแล้วล่ะ
1: ครับ
2: เพราะมันลึกลับมันคงไปยืนยันไม่ได้ล่ะแต่ว่าเติมข้อนี้ไปอีกข้อนึงเนี่ยมันเป็นข้อที่มีปัญหาแล้วนึกถึงภาพว่าถ้าเขาผ่านมาได้ทุกข้อซึ่งเขาควรจะได้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: เขามาตกด้วยข้อนี้ข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่วุ่นมาก
1: ครับ
2: มันจะได้ไม่คุ้มเสีย
1: ครับ
2: พ่อกับแม่บางทีต้องทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางทีก็เสียดายไงก็ต้องบอกลูกบอกไม่เอาแล้วนะไม่ให้ชื่อแล้ว
1: ครับ
2: แล้วลูกยังไม่รู้สึกน้อยใจอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่โอ้ครอบครัวเล้าฉาแน่นอนฮะจะยังไง
2: ดูแลพ่อแม่มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าใจไม้ไส้ระกำ
1: ครับ
2: แต่แค่นี้เนี่ยแม่ก็พ่อกับแม่ก็จะถึงขั้นเลือกเอาเงิน300อะไรเงี้ยมันไปสร้างอะไรที่มันไม่คุ้มค่า
1: ก็นี่ฮะ
2: ผมดูแล้ว
1: คุณกรบอกว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกทุกอย่างได้ฮะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันอย่างนี้เลยครับไอ้ที่ดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยก็แสนสาหัสก็ถูลูกถูกกลางไว้พร้อมกันนะพี่ไพศาลมันไม่ใช่ว่าลืมตาอ้าปากได้ซะที่ไหนฮะ
2: ครับแล้วมันมีเคสอย่างนี้นะมีคนเล่าผมฟังนะเป็นเรื่องจริงนะ
1: ครับ
2: เขาเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนนะแล้วเขาเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยช่วยกันเนี่ยส่งให้พ่อแม่เข้าใจว่าเป็นพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงนะ
1: ครับ
2: ส่งให้ใช้เดือนละ10,000บาทแต่พ่อแม่เนี่ยก็มีบัตรสวัสดิการของรัฐด้วย
1: ครับ
2: คราวนี้พอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยพ่อกับแม่บอกเลยว่าจะไม่ให้เอาชื่อ
1: เดี๋ยวเขาจะไม่ได้บัตร
2: เขาเดี๋ยวจะไม่ได้300ลูกอ่ะ
1: คิดยังไง
2: เพื่อนฟังอ่ะบอกจุกที่หน้าอกจุกอกเลย
1: จะคิดยังไงอ่ะ
2: เพราะว่าช่วยพ่อแม่อยู่หมื่น
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าพ่อแม่เขาได้300เนี่ยเขาก็โอเคไง
1: ครับ
2: ก็เขาก็คิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ควรได้อ่ะแต่ถามว่าหมื่นนึงไปตัดเขาสมมติว่าเอาถ้าอย่างนี้ไม่ให้ชื่อไม่หักรถยนต์แล้วนะลูกอาจจะเคืองว่าทางนั้นก็ไม่ให้หมื่นนึงก็แล้วกัน
1: ลดลงมาสัก5,000ได้ไหมอย่าง
2: น
1: ี้
2: มันก็ทะเลาะกันมันก็คงจะเป็นเรื่องลูกกับพ่อแม่คงจะมองหน้ากันไม่ติดอ่ะ
1: ครับ
2: มันไม่ควรจะเป็นเรื่องอ่ะพูดง่าย
1: ครับ
2: ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันก็จะอาจจะไปเกิดเหตุอย่างเงี้ยทำให้มันครอบครัวกลายเป็นเกิดมีปัญหากินใจกันได
1: ้แต่ว่าดูคำให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดแล้ววันลนวันเนี้ยคือเงื่อนไขเนี่ยก็ยังไม่ได้ย่อไม่ได้คลายลงเลยนะ
2: ดูแล้วยังยืนยันเดินหน้าแล้วท่านให้สัมภาษณ์ก็ดูไม่ค่อยรู้สึกจะพูดเลยใช่ไหมบอกก็เข้าใจอยู่ก็อาจจะมีคนเห็นต่างเห็นแย้ง
1: ครับครับ
2: แต่ก็เนื่องจากเป็นมติครม.นะก็ยืนยันเนี่ยย
1: ื
2: นยันในหลักการเพราะว่าต้องการที่จะกันกรองคนที่มีอยู่ในข่ายที่รัฐจะต้องช่วยเหลือจริง
1: ๆอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะพี่ไพศาลฮะที่อาจจะมีส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในสังคมซึ่งทุกคนรับรู้ข้อมูลรับทราบได้ว่าเนี่ยถ้าลดหย่อนถูกตัดสิทธิ์ให้เลือกเอาว่าลูกดูแลหรือจะให้รัฐดูแลมันมีอีกเคสหนึ่งที่มันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขเหมือนกันกรณีก่อนหน้านี้คือปี65ใช้หลักฐานครอบครัวใช่ไหมฮะในการพิจารณาเงื่อนไขจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แต่ว่าปีนี้69ใช้ฐานตัวบุคคลแยกกันสามีภรรยาพ่อแม่แยกกันนะครับปรากฏว่ามีผู้ดำเนินรายการหนึ่งไปถามในส่วนของกระทรวงการคลังฮะถ้ากรณีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเลยแต่สามีดูแลทุกอย่างแต่ใช้ชื่อของสามีในการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกระเป๋ามือถือแบรนด์เนมหรือเงินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันให้กับภรรยาแบบเปลมปลีพี่ไพศาลภรรยาคนนี้มีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เช็คข้อมูลทุกอย่าง18หน่วยงาน Data ข้อมูลของภาครัฐโอ้โหเธอไม่มีรายได้อะไรเลยฮะปรากฏว่ากระทรวงการคลังบอกว่าเขาจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขอยู่ฮะ ไปเช็คแล้วรถเนี่ยไปทำประกันรถไปไหมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ชื่อของเขาเลยทำประกันชีวิตไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำเลยนะฮะมีเงินฝากไหมไม่มีเลยเงินดูเงินเดือนไม่มีอะไรเลยฮะ มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการฮะ
2: ครับเพราะฉะนั้นถึงว่าจะวางหลักเกณฑ์ยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะแม่นยำนะ
1: ครับ
2: ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคิดจะแก้ปัญหาเอาเรื่องนี้มามันก็ไม่ได้มีหลักประกันมันจะถูกต้องแล้ว
1: ใช่ครับ
2: ก็ต้องคิดในมุมอย่างนี
1: ้ครับ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: มันก็อาจจะมีความเสียหายอะไรติดตามมามากมาย
1: ครับ
2: แต่ผมดูจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมยังเชื่อมั่นนะถึงว่าข้าราชการประจำก็ยังจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันที่จะเดินหน้าใช้เงินไอ้หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็น1ใน8เครื่องมือที่จะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ว่าผมว่านักการเมืองรัฐบาล
1: คิดหนักฮะ
2: คงอยากเข้าทั้ง2หูแบบเต็ม
1: ๆครับ
2: เป็นไปได้ว่าในท้ายที่สุดก็อาจจะต้องมีการปรับแก้อะไรอีกผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะดูกระแสในขณะนี้มันคนวิพากษ์วิจารณ์เสียหายมาก
1: คือทุกเงื่อนไขที่ทำมาเนี่ยนะฮะเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไหมนะฮะทำประกันชีวิตไว้บ้างหรือเปล่าที่ดงที่ดินบ้านทรัพย์สินต่างๆหนี้สินต่างๆนะฮะมีกู้มีเครดิตอะไรไหมเนี่ยนะฮะ อันนั้นพอยอมรับกันได้แต่ไอ้กรณีนี้ถ้าเกิดตัดเงื่อนไขสุดท้ายอันนี้ออกไปก็เดี๋ยวรอดูฮะรัฐบาลท
2: าง
1: สสเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง
2: เพราะนักการเมืองเนี่ยเขามีหลักอย่างนี้ว่าไอ้แจกเงินเนี่ยคนต้องดีใจ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าแจกเงินแล้วเขาแจกไปแล้วเขาด่าไปด้วย
1: ครับ
2: ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความล้มเหลวของการแจกเงิน
1: อืมใช่ฮะ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: คนเขาด่ากันทั้งเมืองเลย
1: ครับ
2: รัฐบาลแจกเงินยังไงใช้เงื่อนไขแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความหายนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางแก้ดูว่าอย่างนั้นนะ
1: จะลงยังไงใช่ไหม
2: แจกเงินเนี่ยมันควรจะได้รับแต่คำชม
1: ครับ
2: มันสุดยอดของนโยบายอุตสาหกล้าทำแล้ว
1: ครับ
2: คนมันต้องชมนะ
1: ครับ
2: อันนี้แจกเห็นกันอยู่แล้วยังด่ากันอีกนักการเมืองคงไม่ยอมครับแต่ข้าราชการก็ไม่เกี่ยว
1: 13
2: เขาต้องว่าตามที่เขาได้วินิจฉัยวิเคราะห์มาละ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังยืนยันเงื่อนไขเดิมเนี่ย 13.18 ล้านเนี่ยโอ้ตัวเลขคงหายไปเยอะนะครับพี่เพศาน
2: ก็คุณรวรลบอกเอาเขาจริงแล้วก็ถ้าดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะลดลงไปเยอะ
1: ครับ
2: กลับกลายเป็นว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่ามาดูแล้วก็ไม่น่าจะลดลงได้เยอะ
1: ครับ
2: คราวนี้มันจะมีคนที่ตกหล่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเขากำลังจะทำการสำรวจครั้งใหญ่กลุ่มที่ตกหล่นเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็วันประกาศ17เนี่ยคนที่หลุดก็พร้อมกันนั้นก็จะประกาศคนที่ได
1: ้นั่นแสดงว่าช่วงนี้ก็จะมี
2: อันนี้ที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เขาจะทำให้ทันประกาศผมที่17
1: พร้อมกันพัฒนาสังคมกับมหาดไทยก็จะตรงเคาะประตูบ้านเลยใช่ไหม
2: ที่จะเคาะประตูบ้านเขาบอกจริงๆแล้วเขามีข้อมูล
1: หมดแล้ว
2: เขามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะที่เป็นไอ้คู่มือที่จะลงไปที่ในพื้นที่ไปถึงบ้านของผู้ที่มีรายชื่อเป็นเป้าหมายอยู
1: ่
2: ก็ไปดูกับตาไปสำรวจดูสภาพการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตดูถ้าตรงตามข้อมูลตัวเลขหลักฐานจากหลายหน่วยงานประกอบกันว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนก็โอเคเลย
1: เขาจะไปลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลยนะฮะไม่ต้อง
2: เอาชื่อเข้ามาแล้วประกาศเป็นทางการวันที่17ไปเลย
1: ไม่ต้องลงจากดอยมาเหมือนข่าวที่ออกมาโอ้โหขับรถจ้างเหมากันมานะแล้วก็เสียเวลาครึ่งท่องวันมาไม่ได้ฮะมันไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าที่เขาเปิดอยู่เนี่ยก็คือสิทธิ์เดิมที่มีบัตรอยู่แล้วมาทวนสิทธิ์ของตัวเองว่ายังได้ต่อหรือไม
2: ่ฮะใช่เขายืนยันว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าทางฝ่ายราชการเป็นฝ่ายลุกเข้าไปหาเอง
1: ครับ
2: แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงจริงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูข้อที่จริง
1: ครับ
2: แต่เวลาพูดเขาพูดว่าอย่างนั้นบอกได้มีการสั่งการได้มีการตั้งทีมงานที่จะลงไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ลงไปแล้วไปอยู่แถวตีนดอยไม่ได้ขึ้นไปบนดอยหรือเปล่า
1: โอ้โหถ้าอย่างงั้นก็ตกหล่นกันเยอะเลยล่ะฮะ
2: ต้องดูในทางปฏิบัติ
1: ครับครับได้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เวสานแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
3: ร ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
2: ครับ
1: ครับฟังความเห็นคุณผู้ฟังหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องนี้ครับคุณชุศนะคุยเข้ามาบอกว่าปัญหาบัตรคนจนความบกพร่องมาจากรัฐบาลเพราะมืออาชีพต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรัฐบาลเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะคุณเล็กบอกว่านักการเมืองเท่ากับนักผลาญจุดๆๆโอเคได้อ่านแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณอิสระชนบอกว่าเรื่องลดหย่อนถอยแน่นอนนะฮะแต่ผมว่ากลัวคุณพ่อคุณแม่สิฮะถ้าเกิดไปแย้งสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันมีข่าวว่าโอ้โหลูกจะไม่ได้นะครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีประจำปีเนี่ยพ่อแม่ห่วงลูกฮะผมเชื่อว่าพ่อแม่ยอมถอยเรื่องของบัตรสวัสดิการนะพี่เพศานรักลูกอะยังไงก็รักลูกอะนะประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรรู้ไหมพี่เพศานถ้าเกิดว่าอุสิทธิ์ลดหย่อนเนี่ย30,000พ่อ30,000แม่ในแต่ละปีภาษีเนี่ยอันนี้เงินภาษีจะเข้ารัฐเพิ่มไหมครับเนี่ย โอ้มีคนคิดไกลไปถึงนั้นนะฮะอันนี้คือต้องการให้การลดหย่อนภาษีมันน้อยลงไปเพื่อจะได้ภาษีประจำปีเข้ารัฐมากขึ้นไปหรือเปล่ารัฐบาลนะ
2: ก็คนที่เก็บภาษีก็อาจจะคิดอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
2: ว่าจริงๆไอ้ลดหย่อนเนี่ยก็โดยทางข้อเท็จจริงก็คือคุณก็ต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะบุปการี
1: ครับ
2: แต่จำนวนไม่น้อยก็หักไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้ดูแลอะไรอย่างตาม
1: ปีนึงเอาแค่ชื่อมาเท่านั้นนะ
2: เป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยก็พอยนั้นก็ดัดหลังพวกเหล่านี้ซะหน่อย
1: ครับ
2: แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เป็นขาวเป็นดำอะไร
1: ครับ
2: ใช่มั้ยมีลูกกตัญญูกับลูกอกตัญญูไม่ใช่งั้นบางทีมันมีสภาพอะไรที่มันมีรายละเอียดมากกว่า
1: ครับ
2: ใช่มั้ยเขาหักลดหย่อนเขาหักตามสิทธิ์เขา
1: ครับ
2: แต่การดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามกำลัง
1: มันคือไปตีความเป็นสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้อะพี่เบส
2: าน
1: คุณใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วก็แสดงว่า
2: ลดหย่อน 30,000 ก็หมายถึงว่า 30,000 นี้ก็จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม
1: ่งั้นคุณไม่ลำบากแล้วแหละมันตีความอย่างนั้นตรงๆไม่ได้ไงครับ
2: ก็บางทีปีนี้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
2: ปีอีกปีถัดมาก็น้อยหน่อยมันมีรายละเอียดเยอะนะเพราะลูกพอดีต้องเข้าโรงเรียนก็พ่อแม่ก็เลยช่วยปีนี้เดือนนี้น้อยมันอะไรต่างๆมันมีเหตุมีผลแล้วมันอยู่อ่ะ
1: ปีหนึ่งก็สองรอบฮะเทอมหนึ่งเทอมสองอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็หนึ่งไตรมาสหาหมอหนึ่งครั้งโอ้โหแล้วปัจจุบันเอายามาทีหนึ่งนะพี่ไพศาลเป็นกระสอบเลยฮะโอ้โหยังดีที่ระบบโรงพยาบาลตอนนี้คือสะดวกแล้วก็ไวนะครับ
2: ยิ่งถ้าได้สิทธิ์สวัสดิการเนี่ย
1: ครับ
2: เขาแจกยาเยอะเลยใช่ไหม
1: โอ้โหต้องเอาถุงผ้าใหญ่ๆไปอะครับเพราะจุ๊บต้องกิน3เดือนนะ
2: บางทีมียาพวกไม่ใช่ยานะเป็นพวกอะไรวิตามินพวกอะไรของอาหารเสริมอะไรต่างๆก็มีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละ
2: มีบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันหมอบางทีพวกที่เขาขายโครงขายของก็เอาพวกนี้มายัดให้หมอ ให้หมอช่วย
1: ครับช่วยปล่อยหน่อยฮะประมาณ
2: ช่วยปล่อยให้มีถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
2: เดี๋ยวจะเลยเถิดไปมันมีเรื่องเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเรื่องที่จะคุยกันลืมไปซะละ
1: อ้าวมีหลายประเด็นครับพี่เพศานครับก็เอาประเด็นปปช.เตรียมที่จะ
2: เรื่องจะพูดถึงเรื่องซินเคอหยวน
1: อ๋อซินเคอหยวนที่ครบหลดล็อกให้แล้วเนี่ยใช่ไหม
2: กระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความเห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบให้เขากลับมาเดินเครื่องจักรอ
1: ี
2: กครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
2: สรุปว่าอย่างนั้น
1: ครับก็หลังจากโดนสุดซอยไปใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: สมัยคุณเอกนัท
1: คุณเอกนัทนะฮะโดนทีมสุดซอยไปตอนนี้ทีมสุดซอยเขามาพลังงานแล้วครับแล้วก็มีลูกท็อปดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับก็มีรายงานมาไงพี่เบสันว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินกิจการโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยฮะก็มีหนังสือคำสั่งเปิดดำเนินการบอกว่าจากกรณีที่บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยองได้ถูกคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโรงงานซึ่งในเวลาต่อมาครับได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขยายระยะเวลาในการปรับปรุงมาเป็นลำดับจนกระทั่งเหลือการปรับปรุงข้อสุดท้ายก็คือระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศต่อมาเมื่อบริษัทดำเนินการปรับปรุงโรงงานแล้วก็ยื่นหนังสือขอเปิดทดลองเดินเครื่องจักรพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในเดือนมีนาคมและได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมาผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษอากาศพบว่าค่าสารเจือปนต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการครับจึงถือได้ว่าปัจจุบันเนี้ยซินเคยหยวนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะก็เลยนี่แหละครับมีคำสั่งนะฮะให้เขากลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
2: เดี๋ยวผมจะรอดูว่าประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงงาน
1: ครับ
2: เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะ
1: ครับ
2: เพราะก่อนหน้านี้นี่ก็พูดกันถึงว่าเราไปอนุญาตได้ยังไงเพราะใช้เตาไอ้รุ่นที่มันก่อให้เกิดมลพิษ
1: เทคโนโลยี
2: ไฟฟ้า
1: เทคโนโลยีเขาเอาของเทคโนโลยีเดิมมา
2: ซึ่งในเมืองจีนเขาห้ามไปแล้ว
1: ครับ
2: ก็เลยเอาเครื่องจักรย้ายฐานมาเมืองไทยของไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยโรงเหล็กไทยเขาไปไอ้เครื่องไฟฟ้าไปหมดแล้ว
1: ครับ
2: ไอ้นี่ยังมารุ่นโบราณเลย
1: ครับ
2: แต่ต้นทุนมันถูกอ่ะ
1: ครับ
2: ก็กลายเป็นว่าเหล็กซิงเคอร์หยวนก็มาตีเหล็กไทยผ
1: ู้
2: ประกอบการไทยที่อยู่ก่อนกระจายกัน
1: โอ้แทบจะอยู่ไม่ได้เลยครับ
2: เนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้เครื่องนี้ตกลงก็ควบคุมได้กันนะ
1: ครับ
2: เอาตามเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ดูแลเรื่องปัญหามลพิษจนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรวจวัดแล้วว่าไอ้การปล่อยไอ้ปล่องควันเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการ
1: ครับ
2: จึงถือได้ว่าปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้น อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
1: ครับ
2: ก็เปิดดำเนินการได้ต่อไป
1: ครับก็ลงนามให้การรับรองโดยนางสาวอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายครับก็เดี๋ยวดูฮะชุมชนโดยรอบถ้าเกิดว่าเปิดดำเนินกิจการต่อแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีข่าวคราวเรื่องของมลภาวะมลพิษอะไรอีกเนี่ยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเขาก็มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอ่ะต้องบอกอย่างนั้นฮะพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ส่วนอื่นๆมีเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: ปปช.ชี้มูลเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ไทยรักไทยร่ำรวยผิดปกติ 37.4 ล้านบาท
1: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เสียชีวิตไปแล้ว
1: อ๋อท่านเสียไปแล้วนะ
2: ครับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
1: แต่เห็นบอกว่าปปช.เองเนี่ยจะสั่งบังคับเอาทรัพย์ในกองมรดกแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วก็ตามอ่ะพี่พิสาร
2: เสียชีวิตไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม68ปีที่แล้ว
1: ครับ
2: การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าวจะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป
1: ก็คดีไม่หยุดไม่อย่างนั้นนะฮะ
2: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดนะครับ
1: ครับ
2: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดก็จะต้องส่งไปที่ศาลอะไรดำเนินการก่อนนะคร
1: ับอันนี้ต้องศาลการเมืองใช่ไหมฮะ
2: ศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมือง
1: ครับ
2: นะฮะแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินตกหล่นไปพบว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอยู่รวม37ประมาณ 37.4 ล้านบาท
1: ครับ37,431,641.42 บาทนะฮะก็มีเงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีเทวฤทธิ์นิกรเทศ4บัญชีเป็นเงิน31ล้านกว่าบาทนะฮะมีเงินที่นำไปใช้ชำระหนี้3รายการ2.5 ล้านนะฮะรถยนต์ในชื่อเทวฤทธิ์3คันมูลค่า3.8 ล้านนะนั่นแหละครับที่ตกหล่นไปนะฮะก็ปปช.พิจารณาแล้วก็มีมติว่าคุณเทวฤทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฮะก็เป็นเงินที่มันเกินมาชี้แจงยังไม่ได้หรือไม่ได้ชี้แจงเนี่ยนะ37,431,641.42 บาทครับ
2: ก็ส่งให้อัยการ
1: ครับ
2: อัยการก็จะส่งฟ้องใช่ไหม
1: ครับ
2: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเพื่อลงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
1: ครับก็เขาบอกว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยถึงแก่กรรมแล้วนะฮะเมื่อ7พฤษภาคมอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินของกองมรดกของผู้ตายต่อฮะ
2: ครับก็คุณเทวฤทธิ์คุณเทวฤทธิ์นี่เกิด2517ก็อยู่ยังไม่มากนะ
1: 51-52ครับครับ
2: เกิด2517เป็นชาวบึงกาฬเคยเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทยไทยรักไทยพลังประชาชนกิจสังคมชาติไทยพัฒนาอนาคตใหม่ด้วยนะ
1: โอ้ฮะ
2: อนาคตใหม่ปี 61-63แล้วก็มาเป็นเพื่อไทยป
1: ี
2: 64-68 ก็69นะที่เสียชีวิตไปก่อนก็ไม่ได้เข้ามาโลดแล่นที่เหลือนี่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในวงการเมืองมาตลอดนะ
1: ครับ
2: เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อ6พฤษภาคม68เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายอดีตโฆษกพรรคกิจสังคมนะฮะแล้วก็เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน3สมัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายกี่สมัยไม่แน่ใจนะ
1: โอ้แต่ว่าแสดงว่าท่านเล่นการเมืองตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยนะครับเนี่ยว่าเป็นส.ส.มาหลายสมัยหลายพรรคการเมืองด้วยนะพี่ไพศาล
2: ส.ส.สมัครในแบบสัดส่วนนะ
1: ครับ
2: สัดส่วนสมัยไอ้รัฐธรรมนูญ40ใช่ไหม540 50เขาเรียกสัดส่วนใช่ไหม
1: ครับ
2: ปัจจุบันเขาเรียกบัญชีรายชื่อ
1: บัญชีรายชื่อฮะใช่ครับ
2: สมัยก่อนเขาเรียกสัดส่วนเนี่ยครับเค คยทำงานเป็นวิศวกรประจำบริษัทเอกชนหลายแห่งแล้วก็เข้าสู่วงการเมืองเป็นสมาชิกเป็นส.ส.จังหวัดหนองคายพรรคไทยรักไทยนะป
1: ี
2: 2544ครั้งแรกปี50ลงสมัครแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่3สังกัดพรรคพลังประชาชนตอนนั้นก็ยุบไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนไง
1: ครับ
2: แล้วเมื่อยุบพลังประชาชนก็มาอยู่กับกิจสังคมกับนายสุวิทย์คุณกิตตินะฮะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกที่มีส่วนในการที่แยกจังหวัดมาจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬแยกจากหนองคาย
1: ครับ
2: เนื่องจากเป็นส.ส.ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นเลยก็ลงที่บึงกาฬเพราะว่าเป็นคนที่ให้แยกจังหวัดเป็นคนที่มีบทบาทในการให้เคลื่อนไหวให้มีการแยกจังหวัด
1: ครับครับ
2: นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวคุณเทวฤทธิ์นะครับ
1: ครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวตัดทางเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับแล้วมาคุยกันต่อครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการ50นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: เป็นบุคคลที่เขาถูกเปิดว่าเป็นอากงเจ้า

0: ป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติคุณต่อศักดิ์นะก็พูดถึงกรณีถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องระบบอากงก็ยืนยันว่าไม่มีผู้ว่าบอกไม่มีอากงนะถามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาโจมตีแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นหัวโจกของระบอบอากงไหมคุณต่อศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายดูแล
1: ครับ
0: ไม่ปฏิเสธนะ
1: โอ้นี่แสดงว่าไปคนคนละทีกับบรรดาอดีตผอ.เขตนะเนี่ย
0: ถ้าจะฟ้องกันก็ต่างคนต่างเคลื่อนไหวกันไปทำนองนั้น
1: ครับ
0: เพราะว่างั้นนะผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังใจหรือไม่อะไรเนี่ยอะไรนะเสียกำลังใจหรือไม
1: ่ครับ
0: คุณต่อศักดิ์บอกว่าต้องเอาความจริงมาพูดอย่างเดียวแล้วถามว่าออกมาพูดในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองกันหรือไม่อ๋อหมายถึงว่าฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลนะคุณต่อศักดิ์ก็บอกในช่วงการเมืองก็คงเป็นแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรถ้ามีข้อมูลจริงๆก็ว่ากันไปตามกฎหมายถามถึงกรณีที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษคุณต่อศักดิ์เขาบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาคงดูตามอายุเรามั้งพูดแบบขำๆนะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ได้กล่าวถึงกรณีคลิปเสียงว่าไม่มีเป็นวิธีของเขาผู้ว่าบอกให้เรานิ่งๆส่วนเรื่องกำลังใจนั้นแย่หน่อยแต่ว่าก็ช่างมันนี่คงเป็นรูปแบบการเมืองที่เรียนตรงๆว่าไม่คุ้นส่วนการกล่าวหาที่พุ่งเป้ามาที่ตัวคุณต่อศักดิ์มองว่าเหมือนเป็นการตีวัวกระทบคราดหรือไม่คุณต่อศักดิ์บอกว่าก็อาจจะใช่ผู้ว่าก็ตอบไปหลายรอบแล้วแล้วท่านก็ตอบได้ดีมากส่วนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอากงเป็นคนสั่งให้ผอ.เขตผู้อำนวยการเขตไปรวมตัวกันแสดงพลังนั้นผู้ต่อศักดิ์บอกว่าก็เขาก็เขียนกันแบบนั้นผมจะไปสั่งอะไรเขาก็ทำของเขามันเป็นระบบราชการ
1: ครับ
0: แล้วก็ยืนยันในเรื่องของระบบอากงว่าไม่มีอะไรมันจะมีอะไรล่ะระบบผู้ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นระบบผู้ว่านี่เขาคนเดียวเท่านั้น
1: ครับครับครับก็ที่เขารวมตัวกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาพูดคุยเรื่องนี่แหละฮะ28มิถุนายนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเลือกสกก็ต้องมาเตรียมพร้อมมาทุกเขตอ่ะนะฮะก็ต้องมาคุยกัน
0: ประชุมกันเรื่องเตรียมพร้อม
1: นั่นแหละฮะแต่ว่าก็ถูกฝ่ายการเมืองก็เอาไปตีอีกเรื่องนึงไปเลยไงพี่ไพศาลนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยในส่วนของคุณชัดชาติมหาเสียงแถวๆเนี่ยฮะเดินายพระรามเก้าเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับกรณี
0: เรื่องการแต่งตั้ง20เขตนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขต20เขต
1: ครับก็ทางผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีมีกระแสข่าวเนี่ยครับ20เขตนัดรวมตัวประชุมกันภายหลังมีข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้เต้าไต่นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระบบอากงแล้วมีประเด็นเต้าไต่ด้วยเนี่ยนะฮะคุณชัดชาติบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเป็นประชาชนคนธรรมดาบอกแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นสิทธิ์ของเขาในการทำนะฮะก็เมื่อถามถึงกรณีคุณจิรยุห่วงทรัพย์บอกว่าอากงเนี่ยเป็นผู้สั่งการแล้วก็อ้างว่ามีผู้บันทึกคลิปเสียงขณะสั่งการนั้นไว้ด้วยนะฮะคุณชัดชาติยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับตนย้ำว่าตนได้บอกมาตลอดว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องดังกล่าวเน้นย้ำว่าห้ามไปยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมเราเป็นประชาชนไปสั่งการอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้ามีผู้ถามย้ำประเด็นผอ.เขต20เขตรวมตัวแสดงพลังเนี่ยพี่เบสานฮะคุณชัดชาติก็บอกว่านะครับกรณีนี้นะครับจริงๆตอนนี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นนะฮะก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกอะไรเขาพยายามจะย้ำฮะเขาประชุมกันเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการเตรียมพร้อมเลือกตั้งหรือว่าจะไปรวมตัวกันจะไปฟงไปฟ้องแสดงพลังอะไรเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าผมถอยออกมาแล้วฮะถ้าตีความนะผมถอยออกมาแล้วเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งผอ.เขตได้ครับเขาเป็นราชการเขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของราชการเขาครับย้ำว่าทีมงานของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งห้ามไปสั่งการทั้งสิ้นเลยเพราะเราไม่มีอำนาจแล้วนะฮะ

0: แล้วแต่เขาเลยเราก็เคารพเพราะผอ.เขตเขาก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความคิดมีวิจารณญาณที่เขาจะทำได้ฮะถ้าเสียหายเขาจะอยากจะร้องก็สิทธิ์ของเขาเลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับคุณทวิดาอดีตรองผู้ว่าเนี่ยอาจารย์ทวิดา
0: ครับ
1: กมลเวชก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกล่าวหากันนะว่าการแต่งตั้งไม่เป็นธรรมแล้วถึงขั้นว่ามีการซื้อกัน4กิโลอะไรนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ต่อเขตเนี่ยคุณทวีดาบอกว่าเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยมันมีผู้ร้องได้ร้องไปที่กพคก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครกพคเป็นการร้องเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งไม่ได้เป็นการร้องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบหรือมีมูลเหตุใดๆทั้งสิ้นเป็นการร้องถึงเรื่องเกณฑ์กล่าวคือเวลาคัดเลือกจะมีเกณฑ์ผลงานดูค่าคะแนนจากผลงานที่ผ่านมามีเกณฑ์ของความหลากหลายมีเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อผู้ร้องว่าเกณฑ์ไม่ค่อยชัดเจนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็พิจารณาแล้วเรียกคณะกรรมการสอบซึ่งเป็นชุดแยกต่างหากไม่เกี่ยวอะไรกับข้าราชการการเมืองโดยคณะกรรมการแต่ท่านก็ได้อธิบายหลักเกณฑ์ค่าคะแนนที่ตัวเองใช้เทียบซึ่งทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยว่าเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายนั้นยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นได้จึงวินิจฉัยกลับมาให้ยกเลิกคำสั่งที่ตั้งไปพลางก่อนแล้วก็ให้จัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดทำเกณฑ์ให้ชัดเจนที่สามารถอธิบายได้โดยที่ไม่ตกหล่นและสอดคล้องกันทั้งหมด
0: ครับ
1: จากนั้นทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็สั่งการมาประมาณเดือนมีนาคมพอหลังผ่านช่วงสงกรานต์ทางคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกรรมการใหญ่ก็เรียกประชุมโดยมีคนนอกเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยยืนยันว่าไม่ได้มุบมิบทำเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีคำวินิจฉัยแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วทบทวนแล้วทำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเราก็ปฏิบัติการทำทันทีแล้วให้ท่านปลัดกทม.ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายประจำจัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดคัดเลือกกรรมการที่สอบใหม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายประชุมร่วมกันจัดทำกระบวนการสอบใหม่จนกระทั่งได้รายชื่อที่ส่งให้อดีตผู้ว่านะคุณทวีดาก็บอกอย่างไรก็ดีก็ยังมีการร้องเรียนอีกครั้งว่าเราทำ17ชื่อเดิมเข้าไปซึ่งเข้าใจว่าการร้องครั้งที่2นี่เป็นการร้องจาก17คนเนื่องจากพอเราถอยคำสั่งในภาษากทม.จะต้องใช้ตำแหน่งติดชอคือตำแหน่งที่ไปแขวนชั่วคราวไว้ก่อนดังนั้นเมื่อถอยเขากลับไปก็จะต้องไปอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้าในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนก็จะต้องลดลงเขาจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นการร้องครั้งที่2คือทั้ง17ท่านเป็นฝ่ายร้องว่าการตัดสินในครั้งนั้นในเมื่อการคัดเลือกทำขึ้นใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องทุกอย่างซึ่งก็เป็นการนำกลับเข้าไปในตำแหน่งเขาก็เลยร้องว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งในครั้งนั้นก็ร้องท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยเนื่องจากเป็นคนเขียนคำสั่งทั้งในเรื่องการถอยและกลับเข้าไปใหม่หรือว่า reinstate นะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็อธิบายยืดยาวในกระบวนการต่างๆนะของการแต่งตั้งจำนวนที่เนี่ยที่มีการหยิบยกมาโจมตีคุณชัชชาติอยู่ในขนาดนี้ครับ
0: ครับครับก็วันนี้ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องฟังคุณชัชชาติฟังอากงใช่ไหมเขาตกลงเรียกขานกันอากงใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ก็เป็นที่รู้กันละวงในของทางอะไรกลุ่มของคุณชัชชาติก็เรียกกัน
0: ครับครับฟังชี้แจงวันนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังคริสนะฮะเขาจะมีการแฉระบบอากงมันซับซ้อนขนาดไหนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่กังวลเลยผอ.เขตมาจากดำเนินคดีอะไรเขาเนี่ยเจอกันได้ในชั้นศาลเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเขาเลยฮะพี่เวสัน
1: ปิดท้ายกทม.วันนี้มี KPI โพลครั้งที่23นะ
0: ครับ
1: ผลโพลครั้งนี้เนี่ยก็คุณชัชชาติก็ยังนำอยู่เพียงแต่ผลสำรวจรอบนี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งยังเปิดกว้าง
0: ครับ
1: แม้คุณชัชชาติจะมีคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็คือยังไม่บอกว่ายังบอกว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้
0: 20%นะฮะ
1: ขณะเดียวกันความเป็นอิสระผู้สมัครมีความสำคัญมากกว่าการที่ผู้สมัครสังกัดพรร
0: ค
1: สะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริงนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างเขตชั้นในระหว่างเขตชั้นและฐานคะแนนสกเดิมยังชี้ว่าผู้สมัครต้องช่วงชิงทั้งเสียงลังเลและออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่มากกว่าการใช้ยุทธศาสตร์เดี่ยวครอบคลุมทั้งหมู
0: ่ค
1: ือเขาบอกว่าคะแนนยังกรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นกลางกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยมันยังมีมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่แตกต่างกันอยู่
0: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี้19:01 นครับพักครู่เดียวคร
1: ับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6374

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับก็
1: เมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องสนามกทมนะฮะผลโพออกมาของ KPI Poll สถาบันพระปกเกล้านะคุณชัดชาติยังนำแต่ว่าคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจมัน20กว่าย
2: ังสูง
1: อยู่
2: พร้อมที่จะเปลี่ยนเกมได
1: ้ถ้าไปอิงกับผู้สมัครท่านอื่นๆที่นอกเหนือจากคุณชัดชาติเนี่ยมันก็เกือบจะ 30% น่ะสู้คุณชัดชาติได้เลยนะครับนั่นแหละฮะจงชุ่งชิงกันต่อครับ
2: วันนี้นายกประกาศเดินหน้ากวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติ
1: ครับ
2: ตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50.9% มั่นใจทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้มข้นต่อเนื่องเนี่ยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
1: ครับ
2: นายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยโฆษกก็บอกว่าที่ประชุมได้ร่วมกันหารือสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็รัฐบาลก็ที่ผ่านมาก็สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการปราบปรามนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้หลายด้าน
1: ครับ
2: ผลงานสำคัญก็คือลดจำนวน

0: คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีลดลงกว่า 50.9%
1: ครับ
0: มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ 513 ล้านบาทลดลงกว่า 63.2% รวมทั้งมีการจับกุมผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทยึดได้น้อยเงินสดเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เรื่องเงินมันแปลงไปเป็น
1: คริปโตไปแล้วครับ
0: ประเทศหมด
1: ใช่ครับ
0: และสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายข้อมูลณวันที่1 68ถึง26พฤษภาคม69นะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกจำนวน5คณะนะเพื่อให้นายกลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในฐานะประธานกรรมการก็ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ2อนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ3อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงลุกเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติก็มีพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์เป็นประธานอนุกรรมการก็เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจอยู่แล้วนี่นะ
1: ครับใช่ครับ
0: 4คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะอันนี้ก็มีคุณเอกนิติเป็นประธานอนุกรรมการและ5ครับอนุกรรมการทบทวนกฎหมายนะก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
1: คุณรัฐพล
0: เท่ากับว่ายุติธรรมเป็น2อนุเป็นประธานอยู่2อนุ
1: ครับ
0: คุณเอกนิติคณะ1อนุ1
1: อ่าฮะ
0: คุณพลโทไตรลงผิวพันธ์ก็เรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็
1: คุณรุทธพล2อนุเลย
0: แล้วก็คุณอะไรลูกคุณเนวิน
1: อ
0: ่
1: ะคุณชัยชนกครับ
0: นั่นอีกอนุหนึ่ง
1: ครับครับสายพวกสแกมเมอร์มันลดไปจริงๆนะพี่เพศาน
0: ผมก็คิดว่าจะบอกว่าเป็นผลงานของเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ผลจากไอ้การสู้รบในความการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็การปิดด่านชายแดนเนี่ยมันทำให้
1: ครับ
0: มันทำให้มันบีบให้ภายในของธุรกิจโพสแกมเมอร์ธุรกิจเว็บพนมวนันต่างๆมันต้องปรับรูปแบบ
1: มันขาดช่วงไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: มันต้องเคลื่อนย้ายม
1: ัน
0: ต้องปรับรูปแบบอะไรกันอย่างขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ทางฝั่งเมียนมาเนี่ยรัฐบาลของมินนองหลายก็ต้องการที่จะเขาขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาต้องการสร้างผลงานพูดง่าย
1: โอ้โหเขาเล่นไม่เหลือเลยนะฮะ
0: อย่างน้อยก็ต้องเอาใจจีน
1: ครับ
0: เอาใจนานาชาติต่างๆใช่ไหมเพื่อนบงเพื่อนบ้านอย่างไทย
1: ครับ
0: เขาก็ปราบหนักเลย
1: ครับ
0: แล้วอีกการหนึ่งเข้าใจว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันได้ไม่มากอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกของชนชาติกองกำลัง
1: น้อย
0: กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ได้ผลประโยชน์เขาก็เลยถล่มหนักเลย
1: พอเห็น
0: มันก็ช่วยไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยลดทอนไปได้เยอะ
1: โอ้ความถี่หายไปได้เยอะเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่ทำต่อยังไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามและความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านฮะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวมันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่
0: พอทุกอย่างเขาลงตัวหมดแล้วนะ
1: ครับไอ้ตัวแม่เป้งมันยังอยู่ไงพี่พิสารเหมือนขั้นหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็รอสร้างรังใหม่รอสร้างฐานใหม่เท่านั้นเองถามว่ายังหลอกกันอยู่ไหมยังมีอยู่ฮะอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยสาวฮ่องกงพี่เพศานคิดดูสิครับถูกโทรศัพท์หลอกลวงด้วยจิตวิทยานะฮะจากทางสายเนี่ยนะครับว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายอย่างโน้นเข้าข่ายอย่างนี้นะฮะถ้าต้องให้เราตรวจสอบแสดงความจริงใจบินมาประเทศไทยให้บินมาบ้านเราครับแล้วก็หลอกเงินเอาผู้หลอกเงินจากผู้ปกครองก่อนว่าเดี๋ยวจะไปเรียนต่อจะไปทำอะไรต่อเอามาสักล้านกว่าบาทก่อนชิมลางว่าคุณจริงใจกับเราไห
0: ม
1: อันนี้คือเราเป็นหน่วยสืบราชการลับอะไรของเขาเนี่ยฮะทางจิตวิทยาเขาหลอกไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเธอมาเมืองไทยแล้วก็หลอกผู้ปกครองได้มาล้านกว่าบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่พอนะฮะ เขาเอาทำเป็นบัตรพาสปอร์ตปลอมเอกสารทุกอย่างปลอมหมดเพื่อให้เธอเนี่ยใช้ในการเดินทางในประเทศไทยแล้วก็ให้มาพักอยู่คนเดียวในเมืองไทยครับไปซื้อเชือกมาไปซื้อสีมาไปซื้อลิปสติกมาเตรียมในการที่จะโทรหลอกผู้ปกครองอีกรอบนึงว่าถูกลักพาตัวนะฮะแล้วจะขอเงินเป็นค่าไถ่อย่างเงี้ยผู้ปกครองเขาไหวตัวทันเขาแจ้งตำรวจไทยไม่เกิน48ชั่วโมงเราไปช่วยเหลือเขาได้ครับสุดท้ายไปทางบอกว่าเนี่ยถูกหลอกจากการเข้ามาโทรอย่างเดียวนะพี่พิสารคิดดูสิฮะมันมีหลักจิตวิทยาอะไรอ่ะในการหลอกคนคนหนึ่งเดินทางข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาเชือกมามัดมือตัวเองเอาสีมาทาตัวเองบอกว่าถูกจับเพราะกลัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับขบวนการผิดกฎหมายอ่ะโอ้มันทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือไปฝั่งนู้นไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มาบ้านเราอะพี่ไพศาลแต่โทรเนี่ยมันรู้มันโทรมาจากไหนจากบ้านเราหรือว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่หรือไม่เนี่ยครับ
0: ท้ายสุดได้รับความช่วยเหลือไหม
1: ช่วยเหลือฮะช่วยเหลือปลอดภัยแล้วนะครับ
0: จากทางไทยเนี่ยนะ
1: จากทางการไทยเราฮะและสิ่งสำคัญคือพอช่วยเสร็จเนี่ยนิดนึงฮะทางการไทยเราต้องประชาสัมพันธ์ต้องโหมกระหน่ำเรื่องนี้เลยนะฮะเอาว่าเรื่องเรามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไทยในการช่วยเหลือยังไงเพราะว่าข่าวสื่อสารที่มันออกไปเนี่ยเมื่อมาเมืองไทยอีกแล้วจะผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านถูกหลอกอีกแล้วประเทศไทยอันตรายอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นภาพลบต่อการท่องเที่ยวครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะพี่เบสารวันนี้เรื่องของความมั่นคงเรื่องของอันคลอสเนี่ยนะฮะที่กัมพูชาเขาเร่งเขาเร้าเลยว่าเราต้องมาคุยเนี่ยเขาตั้งผู้แทนของเขาแล้วสองคนนะส่วนของเราอย่างแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยวันนี้
0: เห็นคุณเสียศักดิ์บอกว่าโอเคแล้วล่ะเราก็พอจะ
1: ครับ
0: พอจะมีลูกมีละมีสองคนที่เราเตรียมที่จะเป็นมือกฎหมายนะที่จะใช
1: ้ครับครับในมุมของกัมพูชาเนี่ยโอ้เห็นก็เป็นแต่งชาติทั้งหมดเลยนะครับที่เขาตั้งมาเนี่ย
0: ใช่
1: ทั้งสองคนนะ
0: ครับ
1: ครับคุณเสียศักดิ์เองเนี่ยวันนี้นะฮะก็เชิญท่านบรรดาคณะทูตมา67คนกับ4องค์การระหว่างประเทศนะพี่ไพศาลมาแถลงข่าวชี้แจงนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026นะครับคุณเสียศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกก็คือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการนั้นก็คือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่ใช่ช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศนะครับจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้ชี้แจงชัดเจนว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยเพราะใน20กว่าปีที่ผ่านมามันไม่คืบหน้าใดๆเลยครับซึ่งก่อนที่จะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็จะมีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ว่ากัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยฮะซึ่งมันต้องคุยทวิกันก่อนอันนี้คุณกระโดดข้ามไปอันครอสเลยเนี่ยนะฮะมันข้ามขั้นตอนครับโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่ามันมีสิขั้นตอนในการพูดคุยเนี่ยขอความจริงใจของคุณก่อนคุณยังให้เราไม่ได้เลยนะฮะในช่วงท้ายของการแถลงของคุณเสียศักดิ์วันนี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวข่าวว่าประเทศไทยถูกลากเข้าสู่กระบวนการก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากนะเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาอย่างแน่นอนเราเข้าสู่อันคลอสมานานแล้วนะฮะกฎหมายทางทะเลเนี่ยกัมพูชาซะอีกเพิ่งเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองครับ
0: ครับชี้แจงคณะทูตานุทูตนะ
1: ครับ
0: วันนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์ซึ่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
1: ครับ
0: ในวงเล็บกลุ่มธุรกิจพลังงานนะได้เปิดเผยว่าตามที่กรมสรรพากรได้แถลงข่าว เกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ซึ่งได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2568วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายคดีจึงเป็นที่ยุติและมีผลทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดทั้งนี้นับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยได้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการขณะที่คำพิพากษาศาลฎีกาให้นายทักษิณชำระอากรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 1.76 หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นการแถลงล่าสุดนะ
1: โอ้โห
0: ของทางรักษาการอธิบดีกรมสัมภาระสัมภากร
1: ครับก็คือว่าถ้าไม่มี 17,000 ต้องถูกฟ้องล้มละลายตอนนี้ไล่บี้อยู่อย่างนี้นะฮะ
0: ก็ถ้าไม่สามารถที่จะชำระได
1: ้ครับ
0: ครบถ้วนตามที่ถูกเรียกเก็บภาษี17,000เนี่ย17,000 ล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือต้องฟ้องล้มละลายเอา
1: คุณทักษิณโดนไปกี่รอบแล้วนะพี่เปสารที่โดนลักษณะเนี้ยเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วยุคคุณอภิสิทธิ์ที่มีส่วนต่างด้านภาษีนี่กี่หมื่นนะ30,000 หรือ 40,000 ล้านอะ
0: ประมาณ40,000 ล้าน
1: โอ้
0: อันนั้นสารรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ไปยื่นร้องสารรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ก็คือการขายหุ้นชินคอปตอนนั้นขายได้ประมาณ7-8 หมื่นล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: ขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปร้องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ร้องก็ร้องว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าผิดเพราะว่าคุณทักษิณเข้าสู่วงการเมืองแล้วจะถือหุ้นไม่ได
1: ้ครับ
0: นะศาลก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณคือเจ้าของหุ้นที่แท้จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่ได้มาจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็จึงให้หักในส่วนของหุ้นที่ราคาปัจจุบันเนี่ย ที่ขายได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะฮะเอาไปลบด้วยมูลค่าหุ้นที่ขายจำนวนที่ขายเนี่ยณราคาวันที่คุณทักษิณจะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือราคาหุ้นวันนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: กับไอ้จำนวนหุ้นที่ขายเนี่ยไปนั้นอ่ะเอามาคูณกัน
1: ครับ
0: ได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็เอามาลบจากเงินที่คุณขายได้ก็ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างอยู่40,000 กว่าล้านยังไงมั้ง
1: 46,373 ล้านบาท
0: ยึดยึดเข้ารัฐไปคุณทักษิณก็ได้ไปเท่ากับมูลค่าก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: พอศาลก็มองว่าคุณจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นของคุณแล้ว
1: ครับ
0: แต่เมื่อยังมันจะเป็นของคุณอยู
1: ่
0: ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยไอการที่อยู่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำใ ราคาหุ้น
1: มันขึ้น
0: ขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะดำเนินการอะไรต่างๆที่จะทำให้หุ้นขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ฟังกันนะ

0: ครับครับ
1: ก็เลยศาลก็เลยนะครับก็ถือว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นเงินได้ที่มิชอบ
0: ครับโอ้โหทำมารวมไอ้ก้อนนี้
1: มันเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
0: ครับครับมารวมกับไอ้ก้อนนี้อีก17,000เนี่ยโอ้โหจะ70,000เลยนะครับเนี่ยครับ
1: อีก17,000ก็รวมเท่าไหร
0: ่46,000กับ17,000ฮะ
1: 16,000กว่า
0: 60,000กว่าล้านนะครับ
1: 60,000กว่าล้าน
0: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เพชรสันเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: คุณสิทธิชัยถามเข้ามาบอกว่ามีโอกาสหรือเปล่าครับที่ไม่จ่ายแล้วกรมสรรพากรจะฟ้องล้มละลายนะครับมันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้ว
1: ใช่โดยขั้นตอนกระบวนการ
0: ครับ
1: แต่ช้าจะเร็วมันก็ถ้าสมมติคุณทักษิณไม่จ่ายก็ต้องฟ้องล้มละลาย
0: ครับ
1: ครับ
0: ตัวคุณทักษิณเองในกระแสข่าวซึ่งเดี๋ยวรอดูเขาได้ใบบริสุทธิ์นะพี่เพศาลแล้วก็จะมีขั้นตอนการให้
1: รัฐมนตรีบอกจะตั้งกรรมการภายใน
0: ครับ
1: เนี่ยวันสองวันนี้นี่ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรณีคุณทักษิณแล้วก็ผู้ที่ได้รับอภัยโทษทั้งหลายก็คงจะได้ใบบริสุทธิ์ภายในเดือนนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: มิถุนายนนี้ครับ
0: ครับแล้วก็จะถอดกำไร EM นะฮะก็ใช้เวลาไม่นาน
1: ก็ต้องนำใบบริสุทธิ์ไปถอดกำไร EM
0: ครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงคุณทักษิณด้วยบอกว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้พูดคุยเลยหลังได้รับอภัยโทษนะฮะก็การถอดกำไร EM เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่ห่วงนะฮะท่านนายกอนุทินบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่กับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าเพื่อไทยแล้วก็ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะครับในเรื่องของการทำงานร่วมรัฐบาลกันอยู่ในส่วนนี้เชื่อว่านะคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงเนี่ยนายกว่ายังไงคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของคุณทักษิณมาเนี่ยตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรก็ต้องเชื่อครับเมื่อถามว่าไม่กังวลว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยในครม.คนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลฟังก็คือพี่น้องประชาชนนี่ไม่ใช่วาทกรรมแต่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับคุณอนุทินยังพูดถึงกรณีมติภูมิใจไทยถอนชื่อนะออกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของเพื่อไทยด้วยนะพี่เพศานบอกว่าทุกอย่างหารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาระหว่างพรรคร่วมครับ
1: หวานแหววเลยนะ
0: ครับหวานแหววซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีเสน่ห์ตรงนี้ฮะคุณอนุทินครับ
1: ก็โดยทางการเมืองก็ถือว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินเขาก็ถือไพ่เหนือคุณทักษิณ
0: ครับ
1: ณนาทีนี้นะ
0: ครับ
1: คุณทักษิณจะทำเหมือนกับตอนที่รัฐบาลมีนายกชื่อเศรษฐาหรือว่าต่อมาเป็น
0: แพทองธาร
1: คุณแพทองธารซึ่งเป็นบุตรสาวตัวเองคงไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: เพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
0: ครับ
1: แต่นาทีนี้เนี่ยภูมิใจไทยคะแนนเท่า190
0: 192เกือบจะเกือบจะ200
1: นี่เพื่อไทยต่ํา100ไปแล้วเหลือ70บาทเสียง74เสียงเพราะงั้นคุณทักษิณก็วางมือทางการเมืองก็ไม่วางมือแต่ก็ต้องเล่นให้สมบทบาทกับที่เป็นพระรองอ่ะ
0: ครับ
1: นักข่าวไปถามว่า อะไรเนี่ยก็ถามแบบอย่างเชิงมากกว่า
0: ครับ
1: ก็รู้กันอยู่ว่าคุณทักษิณจะมาครอบงงครอบงำอะไร
0: ตอนนี้ผมต้องเล่นบทพ่อรองอย่างเดียว
1: แต่น่าจะต้องเก็บตัวเงียบไป
0: ครับ
1: นานทีเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: ออกมาก็เป็นพระรองเขาอ่ะ
0: จะมันจะสายฉายแสงยังไงฮะเขา200กว่าเขาเป็นแกนนำคร
1: ับ ใช่ใช่
0: ครับ
1: คุมเกมอะไรก็แทบจะไม่ได้เลย
0: ก็ร่างรัฐธรรมนูญยังต้องถอน
1: ร
0: ่
1: างรัฐธรรมนูญก็ใช่ก็ต้องแล้วแต่ภูมิใจไทยเนาะ
0: ครับ
1: เขาว่าไงก็ต้องว่าตามนั้น
0: ครับใช่ฮะ
1: ไปหือไปก็ไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วก็คุณยศชนันเขาก็เดินได้ดีนะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: คะแนนนิยมอ่ะพี่เบสาน
1: คุณอะไรคุณอนุทินเขาก็วางตัวให้เกียรติกับคุณยศชนันได้ค่อนข้าง
0: ก็ดีเลยครับ
1: ได้ค่อนข้างดี
0: ก็ผลสำรวจออกมาคะแนนนิยมของรัฐมนตรีทั้งฝ่ายซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้านเนี่ยคุณอนุทินมาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะในการขับเคลื่อนงานเนี่ยแต่อันดับสองมาเป็นคุณยศชนันนะครับส่วนฝ่ายค้านเองเนี่ยอันดับหนึ่งมาเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับในการแสดงบทบาทฝ่ายค้านได้ดีกว่าคุณเท้งครับ
1: ครับก็เราก็พูดแทนไม่ได้นะไม่รู้เราเพียงแต่ว่าคิดว่าภาพใหญ่มันเป็นยังไงแล้วก็คุณทักษิณจะไปฝืนในภาพใหญ่ของการเมืองคงก็จะยิ่งพังหนักขึ้นไป
0: ครับ
1: แค่นี้เฉพาะอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมสรรพากรเขาคงจะออกมาเป็นระยะ
0: ครับ
1: ไอ้ข่าวยึดไอ้เรื่องภาษีคุณทักษิณเนี่ยเพราะมันต้องมีความคืบหน้าไง
0: ก็ก่อน
1: แจ็คอะไรนะคุณแจ็คอะไรที่เขาวัชราเพชรทองอ่ะ
0: ครับครับก็ถามอยู่เรื่อยๆ
1: ถามอยู่
0: ใช่ครับ
1: เรื่อยๆเขาบอกจี้ตลอดครับ
0: ก็เชื่อว่าท่านอธิบดีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากตอบคำถามนี้ฮะแม้ก่อนหน้านี้ตัวท่านอธิบดีเองก็ลาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับส่วนสรรพากรเนี่ยฮะ
1: คุณสุริยาลาออกไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็จังหวะพอดีอ่ะก็ไม่ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย
0: ครับครับครับ
1: ไม่เช่นนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ตอบคำถามเรื่องนี้นะ
0: ปัญหามันอยู่ตรงนี้สิพี่เบสารถ้าเราเรียกเงินจากคุณทักษิณ 17,000 ล้านไม่ได้เนี่ยมันมีอายุมันไม่ว่าเรียกไม่ได้แล้วมันจะต้องยังไงต่อเนี่ย
1: ฮะผมไม่ทราบเลยคดีถึงที่สุดแล้วในการบังคับ
0: จะต้องตามบังคับคดียังไงอะครับ
1: มันต้องเป็นแต่เป็นเรื่องของการบังคับคดีนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยที่โดยขั้นตอนก็คือถ้าเรียกให้มาชำระแล้วก็ไม่ชำระอยู่นั่นแหละ
0: ครับ
1: ไปตรวจทรัพย์สินยึดอายัดก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่ใช่รถก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: สำรวจบัญชีในธนาคารก็ไม่มีชื่อทักษิณเลยเงี้ย
0: โอ้โหถ้าไม่มีอย่างนั้นไม่รู้
1: จะไปอายัดอะไรยังไงได้ก็ต้องฟ้องล้มละลายไป
0: หรือนั้นลักษณะนั้นเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการเลยหรือเปล่าฮะ
1: ไม่รู้ทักษิณจะกล้ามาสมัครหรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้ามาสมัครก็อาจจะติดอ่ะพอตรวจสอบแล้วไม
0: ่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะครับ
1: ครับ
0: ร
1: ถอะไรนะไมบักก
0: ็
1: ไม่รู้ชื่อใคร
0: ครับครับ
1: บ้านจันสองล่าก็ไม่รู้ชื่อใคร
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะคือมันมีช่องว่างมันมีเงื่อนไขอยู่เสมอครับ
1: ใช่แล้วคนที่อะไรนะทำหน้าที่รักษาก็ไม่รู้ว่ากินเงินเดือนไหน
0: ครับครับ
1: ไม่รู้เงินคุณทักษิณคงไม่มีอ่ะ
0: ครับก็เนี่ยที่ออกมาเนี่ยยังต้องอยู่ในความดูแลของอุ๊งอิ๊งเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยไม่มีใครไปเซ็นว่าเป็นผู้ดูแลท่านนี้นะออกมาไม่ได้นะในการพักโทษเนี่ยครับ
1: อุ๊งอิ๊งยื่นภาษีหักลดหย่อนให้คุณทักษิณของนะเลี้ยงดู 30,000
0: ครับแต่ครับได้ถึง 30,000 นะนะฮะครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุแท้ครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: หานครนิวส์สิบข่าวเด่น
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ5 มิถุนายนนะครับ2569ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านในเพจ Facebook นะครับหรือว่าใครที่ยังอยู่บนรถบนท้องถนนวันนี้นะครับค่อยๆไปกันเนาะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครค้าใครขายอยู่พรุ่งนี้ก็ลุยกันใหม
3: ่
2: นะครับช่วงนี้จะขายดีนะพี่นะเพราะว่า
3: โครงการใช่ไหม
2: คนน่าจะจับจ่ายกันแบบง่ายขึ้นอ่ะ
3: ผมยังรู้สึกเลยวันนี้ไม่ได้ไปสแกนเลยมันคันๆเนาะไม่ได้ใช้เงินหลวงเลย
2: เออแล้วเมื่อก่อนซื้อสับปะรดกินถุงเดียวช่วงนี้ก็แถมมะม่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอจะซื้อกันมากขึ้น
3: ครับ
2: นะครับ
3: มีพี่ FC ทักมาส่วนตัวบอกว่าฟังอยู่บนแท็กซี่ดีขวัญใจแท็กซี่นะ
2: อ้าวครับผม
3: ขายพี่แท็กซี่ทุกท่านนะรวมถึงผู้โดยสารด้วย
2: ครับพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทนะครับข่าวจุกๆยาวไปนะครับ1ชั่วโมงนะพี่1ชั่วโมงพักก่อน
3: นั่งนับจริงๆครบ20มั้ง
2: เออช้างดูเวลาข้ามแล้วจาก4ไป1ได้เลยนะ อันดับ4แล้วก็พอจบปุ๊บเป็นอันดับ1ได้เลยถ้าเวลาหมดนะเราเนียนอยู่แล้วเราสายเนียนนะเออเดี๋ยวคุณผู้ฟังรู้นะนะก็เนี่ยนอกเรื่องกันอย่างเงี้ย
3: โม้กับหัวเราะไปคร
2: ึ่
3: ง
2: นะครับทักทายทุกท่านนะมาๆๆอีกครึ่งชั่วโมงลุย
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โดมไม่ต้องกังวลนะเรื่องของที่เขาจะมาพิจารณาเอาคืนพวกลูกที่ไม่กตัญญูจริงพวกลูกกตัญญูทิพย์กตัญญูเทียมกตัญญูกมล
2: ครับผม
3: สารพัดไม่กตัญญูเนี่ยคุณผู้ฟังฮะวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวของเธอถึงกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อท่านเนี่ยนะจะไม่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะอุปการีได้ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วบอกว่าทั้งที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อกับแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาทเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูลูกอกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการบุพการีเนี่ย 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างถูกไหมถ้า 100,000 คุณเอาไปเลยลงโทษเลยแต่นี่คนแค่ 30,000
2: นี่แหละนะ
3: ต้องไม่ต้องกังวลนี
2: ่ไม่ต้องกังวลนะผมบอกว่าท่านยิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันหมูเหมือนเมาหมัดแล้วตอนนี้ทัวร์เลยไปลงเลยอะว่าไปมาอะไรเนี่ยอยู่ๆนะฮะกลายจะมาเป็นคนโกงภาษีได้ไงเนี่ยนะครับ
3: แล้วถ้าสมมุติใคร
2: คือมันเหมือนคนละเรื่องอ่ะไม่รู้นะมันเหมือนโกงภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
3: เอามารวมกันได้ไง
2: ครับผม
3: แล้วสมมุติถ้าใครไม่โกงทำตัวดีมีโบนัสไหมจะร้องหา
2: ก็ดูแลพ่อไปรัฐบาลบอกดูแลพ่อแม่ไป
3: เหมือนเดิม
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: มาดูเหตุการณ์ที่สงขลากันดีกว่านะครับพระอยู่ในวัดก็เปรียบเหมือนเราอยู่ในบ้านนะ อย
3: ู่
2: ในกุฏิเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยที่สุดนะฮะปรากฏว่าจู่ๆถูกคนร้ายบุกมาแทงมรณภาพเลยนะครับคากุฏิเลยฮะตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายนี้เองนะฮะที่ระโนดจังหวัดสงขลานะครับตำรวจนะครับสภ.ระโนดพร้อมผอ.เข้าไปเก็บหลักฐานนะฮะภายในวัดจากนะครับอยู่ที่หมู่6นะตำบลระโนดนะฮะที่เกิดเหตุบริเวณกุฏิเลยครับพบร่างพระครูสมุนันอายุ56ปีนะครับท่านเป็นรองเจ้าอาวาสมรณะในสภาพที่ถูกมีดฟันเข้าที่คาง1แผลแล้วก็แทงเข้าที่หน้าอก3แผล
3: ครับ
2: นะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวม พยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโอ้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะฮะคือวัดเนี่ยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วพี่เนาะแต่ไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไรต้องการทรัพย์สินถ้าต้องการทรัพย์สินนี่ยิ่งน่ากลัวนะเพราะว่าพระนี่จะไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวอะไรหรอกครับนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: วันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาไปจับสาวลาวติดตั้งเนี่ยฮะ Fast Base Station ในรถยนต์ส่ง SMS ปลอมแอบอ้าง AIS ยังมีอีกเนาะเดี๋ยวนี้นะถึงว่าบางคนได้ข้อความเนี่ยแล้วก็คิดว่ามาจากหน่วยงานที่ถูกต้องเช่นมาจากค่ายมือถือหรือมาจากธนาคารแต่หารู้ไหมฮะมันเป็นมาจากเครื่องนี้ฮะมียุคหนึ่งตำรวจเขาเรียกว่าเครื่องปลากระเบนมันจะส่งข้อความมาซึ่งเครื่องนี้เขาเรียก Fast Base Station คือสถานีเคลื่อนที่ในการส่งสัญญาณซึ่งปกติเขาจะใช้ในช่วงของภาวะสงครามภาวะภัยพิบัตินะลุงเพราะว่ามันจะสามารถส่งข้อความไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้เมื่อสัญญาณหลักถูกตัดขาด
2: ครับ
3: แต่วันนี้ก็ยังจับได้เนาะก็น่ากลัวนะฮะวันนี้พลตำรวจตรีกิตตัดนะฮะบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสท.4ก็เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการใช้เครื่องสถานีฐานจำลองโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่า False Base Station นะฮะส่งข้อความ SMS ไปหลอกลวงประชาชนในกทม.แล้วก็ปริมณฑลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนยุบอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้วก็สถานีฐานปลอมเนี่ยจำนวนมากก็วันที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1เจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ AIS แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับข้อความ SMS แอบอ้างเป็น AIS โดยมีข้อความเชิญชวนรับรางวัลพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดเข้าเว็บไซต์ซึ่งไม่ใช่ข้อความจริงที่ส่งจากระบบเครือข่ายของ AIS ไม่ใช่ของจริงตำรวจชุดจับกลุ่มก็เลยร่วมกับวิศวกรของ AIS เนี่ยน้องดงคุณผู้ฟังครับไปตรวจสอบทางเทคนิคจนพบสัญญาณผิดปกติจากอุปกรณ์ที่มีลักษณะสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่จำลองกระจายสัญญาณอยู่ในพื้นที่บริเวณซอยบางกระดี่28แถวๆบ้านขุนเทียนเขาไปจับตรงนั้นใกล้ก่อนนะเจอจุดกระทั่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฮะตำรวจเขาก็ติดตามไอ้เจ้าสัญญาณนี้มันตามง่ายนะคุณผู้ฟังถ้าเราอยู่ในรัศมีมันเนี่ยเราก็จะได้รับข้อความจากมันสมมติถ้าเรารู้ว่าเราเข้าใกล้มันเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งในมือถือเราแล้วได้รับข้อความที่มันปลอมมาเนี่ยส่งข้อความปลอมให้กดลิงก์มาในมือถือตำรวจเขาก็ตามมันจนมันก็ส่งอยู่เรื่อยๆแสดงว่าอยู่ใกล้แต่ตรงไหนล่ะคันไหนล่ะที่เอาเครื่องนี้ใส่รถไว้นะก็ตำรวจไปจอดอยู่ในพื้นที่เป้าหมายพอตรวจสอบในรถก็พบอุปกรณ์โทรคมนาคมนี่นะฮะก็เลยจับกลุ่มนางสาวคนสวรรค์พระวิเศษดงดูชื่อเป็นคนก็สวรรค์เป็นพระก็วิเศษ
2: คนสวรรค
3: ์พระวิเศษ
2: เ
3: ธอเป็นคนลาวฮะอายุ27ปีคนสวรรค์พระวิเศษ
2: เออคร
3: ับ เออก็เธอก็สารภาพแล้วเพราะมันของกลางขนังคาเขาอะเนาะเขาตำรวจก็เตือนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมันจะใช้ไอ้เครื่องแบบนี้แหละฮะในการส่งข้อความไปหลอกลวงให้เรากดลิงก์พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะหลอกเอาเงินจากบัญชีเราดูดเงินดูดยังไงเพราะว่ามันจะไปเขาเรียกว่าไปรีโมทโทรศัพท์เราให้เราไม่สามารถทำอะไรหน้าจอได้แต่หลังบ้านเนี่ยในโทรศัพท์เราระหว่างที่เราเห็นว่าจอดำๆเนี่ยมันก็ไปเคลื่อนย้ายถ่ายเทเงินเราออกจากบัญชีต้องระวังนะคุณผู้ฟังนะคือประเด็นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะได้รับข้อความจากไหนอย่างไรเนี่ยก็อยากกดลิงก์เข้าไปอย่างเด็ดขาดย้ำตรงนั้น
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อย่างนี้สิน่าเห็นใจเรื่องสแกนบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยยังไม่ได้นะครับเข้าระบบไปแล้วยืนยันตัวตนไม่ได้เพราะอะไรคุณยายนะครับน้อยใจในชีวิตหลังป่วยเป็นมะเร็ง
3: ครับ
2: ต้องโกนผมทำคีโม

0: พอโกนผมปุ๊บช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเปิดให้ลงยืนยันตัวตนนะครับแกสแกนบัตรคนจนไม่ได้อันนี้คือมีอยู่แล้วขออภัยคืออันนี้ไม่ได้ว่าไม่ยืนยันตัวตนคงแค่กดอะเนาะแต่ตอนนี้ปัญหาคือแกเอาไปใช้ไม่ได้คือมีบัตรเงินเข้ามาเนี่ยจะเอาไปสแกนทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่ผ่านสักร้านเลยเพราะว่าไม่มีผมตอนสแกน
1: อ
0: ะมีผมไงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยืนยันตัวตนไว้เนี่ยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ไงตอนนี้พอโกนผมทิ้งนี่แกเป็นมะเร็งจะเอา300ไปใช้เนี่ย
1: น่าสงสารจัง
0: ใช้ไม่ได้ไม่มีร้านไหนผ่านเลยสักร้านเลยเออนะแกก็เลยนะน้อยอกน้อยใจนะครับเออว่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีแกขอวิกสักอันได้ไห
1: ม
0: ถ้าใส่วิกปุ๊บเนี่ย
1: มันจะได้ใช่ไ
0: ห
1: ม
0: เออระบบมันน่าจะอ่านออกแล้วว่าเป็นคนเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับนะนี่ฮะเสียงสะท้อนนะโอ้คุณยายนะครับอยากจะใช้เงิน300เนี่ยใช้ไม่ได
1: ้
0: คุณยายอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
1: ค่ะ
0: เออนะเห็นบอกว่ามีคนใจดีแล้วนะครับนำวิกนะครับนำวิกไปมอบให้คุณยายร้องไห้เลยเออคุณยายร้องไห้เลยนะฮะเออใครมีวิกหรือผมปลอมเนี่ยมาเอามาให้ยายน้อยนี่ยายว่าอย่างนั้นนะตอนนี้คุณยายก็สามารถที่จะสแกนนะครับใช้เงิน300บาทในการซื้อข้าวซื้อของได้แล้ว
1: คร
0: ับ คุณยายอย่าลืมไปกดยืนยันตัวตนนะรับสิทธิ์ต่อนะนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: คุณฟังฮะมาดูผลงานของสื่อปทุมวันกันบ้างเขาไปจับกลุ่มสาวใหญ่สาวใหญ่ด้ง
0: ครับผม
1: 56ปีถือว่าสาวใหญ่ไหมอ่ะได้อยู่นะ
0: อ
1: นุโลมได้แต่บางที49บอกสาวใหญ่ เขาประท้วงกันนะคุณดูฟัง
0: ยังไม่ยอมใช่
1: ไห
0: ม
1: ไม่ยอมรับคำดีนะอายุ49บอกสาวใหญ่คือมอมเขาไปลักทรัพย์ไปฉก iPhone แล้วก็วิธีการขโมยเนี่ยก็เขาบอกว่าทำแบบเนียนๆคุณฟังลองดูนะแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะครับก็เขาไปจับกลุ่มตัวนี่ฮะจากการปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ไปรวบตัวนางสาวธัญธรอายุ56ปีได้ที่บ้านพักในซอย3วา21เขตคลอง3วาจับเธอเนี่ยตั้งแต่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วสืบเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งเบาะแสบอกว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับนะแล้วก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะโดยการมอมหน้าเขาใช้คำนี้นะมอมหน้าหรือกระทำด้วยการใดๆเพื่อให้เห็นหน้าหรือจำหน้าไม่ได้อ๋อเขาใช้คำนี้นะกฎหมายมอมหน้าปรากฏตัวในพื้นที่ของย่านคลองสามวาคือพลเมืองดีเขาก็มาแจ้งซึ่งพฤติการของเธอเนี่ยคือจะไปยืนอยู่หน้าร้านขายโทรศัพท์ก่อนทำทีเป็นสนใจมือถือซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีมือถือส่งมาลงที่หน้าร้านพอดีบนหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีมือถือวางอยู่หลายเครื่องนะเธอก็อาศัยช่วงพนักงานกำลังยุ่งกับการเช็คสต็อกของก็เลยหยิบ iPhone 15แล้วเดินออกไปอย่างเนียนๆเจ้าที่ชุดจับกุมก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าเธอเป็นผู้ต้องหาตามรูปพรรณสันฐานที่รับแจ้งความเอาไว้ก็เลยจับกุมตัวเออก็ให้การยอมรับนะเธอก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับตามหมายจับเออแล้วก็ไม่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีมาก่อนจากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินในครอบครองเจ้าที่ก็สามารถตรวจยึดของกลางเป็นมือถือ iPhone 15แล้วก็สีน้ำเงินนะความจุ128กิกะไบต์ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้นี่อาศัยลูกเนียนนะคุณฟังไปทำทีเหมือนอยากจะซื้อแล้วก็ไม่ทันซื้อพอของเขามาลงหน้าร้านก็ฉกของเขาออกมาเนียนๆอย่างนั้นเลยครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ ไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้โปรไอ้โป

0: ัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
7: อันดับ5ไปชมสาวระยองกันหน่อยนะครับต้องชมทำดีต้องชื่นชมออกสื่อกันไปเลยนะฮะเก็บเงินหมื่นคืนเจ้าของได้นะครับโอ้โหพลเมืองดีน้ำใจงามนะฮะเป็นสาวใหญ่อยู่ที่สาวใหญ่ก็
8: อายุเท่าไหร่ดูอายุ
7: โอตายไม่ได้นะครับ
8: เรียกคุณพี่ก็พอไหม
7: เรียกคุณพี่ก็พอนี่ฮะเก็บเงินคืนนะครับเก็บเงินคืนได้นะครับขี่รถจักรยานยนต์นะกลับจากส่งข้าวให้กับสามีที่เป็นรปภระหว่างทางเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่โหเงินเป็นปึกเป็นหมื่นนะเป็นเราสองคนก็คืน คืนเหมือนกันคืน
8: เออลายแล้วก่อนคืนเนี่ย
7: คิดเยอะนิดนึงนะครับวันนี้นะครับตัวผู้เสียหายที่ทำกระเป๋าสตางค์หายนะครับคุณสุภาวดีนะก็เดินทางเข้าพบกับร้อยเวรที่สภ.เมืองระยองนะครับเพื่อรับมอบกระเป๋าตังค์ในนั้นมีเงินอยู่ 1,500 บาทนะครับแล้วก็บัตรเบิดเต็มนะฮะเต็มกระเป๋าเลยเธอเนี่ยเปิดเผยด้วยรอยยิ้มนะครับนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็จะไปทําบุญนะครับระหว่างทางเนี่ยนะโอ้นะทํากระเป๋าตังค์ตกอยู่นะฮะเธอบอกว่าคนที่เก็บได้นะคนที่เก็บได้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าคือเขาเนี่ยเคยทำของหายมาก่อน
8: เขาหกเข้าใจส
7: ิใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยได้กระเป๋าคืนแต่เงินหายเกลี้ยงนะครับเขาก็เลยเข้าใจหัวอกเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ก็เลยนะส่งมอบของคืนให้นะครับอย่างนี้ช่วยกันอย่างนี้ได้ดีนะสังคมก็ได้หน้าอยู่นะพี่นะ
8: ใช่
7: นะครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: มาดูข่าวนี้นะครับเพิ่งขึ้นออนไลน์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติที่มีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานซึ่งคุณรัชดาเนี่ยเธอบอกว่าจากการหารือกันในที่ประชุมแล้วก็ถึงสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะก็คุยกันอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยา

0: คัญคือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 34,478 คดีลดลงเหลือแค่ 16,920 คดีลดลงกว่าครึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยเดิมๆเนี่ยประมาณ 2,224 ล้านบาทตอนนี้เหลือ513ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤษภาคมปีนี้นะครับโอ้เอาคุณผู้ฟังแต่ว่าก็สัมผัสได้จริงๆนะว่าผมเองก็ไม่มีคอลเซ็นเตอร์โทรหามานานเป็นเดือนๆแล้วด้งมีไหม
1: ไม่มีเหมือนกัน
0: เออคุณผู้ฟังมันหายไปจริงๆนะก็ถือว่าก็น่าจะเป็นผลดีเรื่องของการปิดด่านเรื่องของการจริงใจจริงจังในการที่จะปราบปรามเออก็ถือว่าได้ผลคุณผู้ฟังส่งข่าวเข้ามาบ้างว่าใครยังได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่มันยังมีเนี่ยอย่างรูปแบบเราเล่ากันไปมาช่วยแล้วว่ามันใช้ for base station ส่งเรื่องของการกดลิงก์แต่การโทรมาเป็นสาย1สาย2สาย3มารอเนี่ยไม่มีลดลงมาก
1: ครับครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ที่ลพบุรีนะครับวันนี้เขาตีเส้น37จุดตัดขออภัย39จุดตัดทางรถไฟนะครับเอาให้ชัดเลยนะจะได้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามาจอดขวางทางรถไฟกันนะครับก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่อโศกนะครับคนลพบุรีก็ตื่นตัวพอสมควรนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลพบุรีก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับมาร่วมประชุมกันนะฮะที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับให้ตีเส้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะฮะทั้ง39จุดเป็นการเร่งด่วนตีเส้นทะแยงสีเหลืองนะให้เห็นชัดชาวบ้านเนี่ยเวลาขับมาพอติ้งติ้งติ้งปุ๊บท่านต้องหยุดก่อนเส้นเหลืองเลยจะมาอ้างว่าไม่เห็นไม่ได
0: ้
1: นะครับนี่นะเพื่อความปลอดภัยนะเออก็อย่างที่อโศกเนี่ยเห็นใช้จราจร1นายแล้วยืนตลอดจับจริงเลย
0: คร
1: ับใครที่แบบฝ่าหรือมาขวางเนี่ยจับปรับไปเลยนี่ฮะใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: คุณฟังฮะอันดับ2วันนี้ท่านนายกหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ายังไม่ได้เจอกันและอย่างที่เคยบอกคือแสดงความยินดีรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามถึงกรณีจะถอดกำไร EM ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นั้นเนี่ยนะคุณอนุทินก็ย้ำว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามว่าในอนาคตจะเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่ท่านนายกหนูก็บอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมในเรื่องของการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่าวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าถามตัวท่านเนี่ยหมายถึงตัวท่านนายกเนี่ยตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อเมื่อถามว่ากังวลว่าคุณทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลครับคนในครม.เนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นนี่ท่านนายกตอบแม่และไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลต้องฟังคือประชาชนและนี่ก็ไม่ใช่วาทกรรมแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมส่วนที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่คุณทินก็บอกว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นผมจะต่อยหน่อยนักข่าวเลยทั้งมีปัญหาหยอกๆนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: เอาอันดับ1มีเรื่องเตือนภัยกันนะครับนะ
0: วันนี้จบอันดับ1
1: ครับจบวันนี้ถึงพี่ช้างไม่ได้ข้ามนะไม่ได้ใช้สูตรข้ามนะพี่ช้างบอกเปิดตามคิวเลยครับ
0: ฟ
1: ัง
0: งวยงง
1: นะครับอ่ะที่มหาสารคามนะฮะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับวันนี้

0: รถไถนานะครับเอารถไถนาไปเติมลมเอารถไถนา
1: เอารถแท็กเตอร์เหรอ
0: เออนะครับก็ไปเติมลมปกติ
1: ก็แล้วตอนแรกนึกรถไถนาปกติมันเป็นซี่เหล็กนี่นะเติมลมตรงไหน
0: เออเป็นรถยังไงพี่เดี๋ยวก่อนนะ
1: รถไถนา
0: เขาบอกว่ายางรถไถนาระเบิด
1: เออก็คงจะมีแหละ
0: ครับพอไปจอดเติมลมอยู่ก็ปกตินะเขาคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่าระหว่างเติมเนี่ยมันระเบิดตุ้มขึ้นมานะครับเสียชีวิตเลยนะแรงดันของมันอ่ะอัดมานะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านมะกอกตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยนะครับที่มหาสารคามนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็รีบไปทำการช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับชื่อว่าคุณลุงกลั่นศรีเจริญนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่หมดสตินะครับอยู่ใกล้กับล้อรถไถนาที่ได้รับความเสียหายโดนแรงระเบิดอัดเข้าไปที่ร่างตอนแรกเจ้าหน้าที่พยายามปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับแต่สุดท้ายโอ้คุณลุงได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากแรงกระแทกเขาบอกมีภาวะลมรั่วในช่องปอดกระดูกใช่กระดูกแขนขาหักแสดงว่ามันลอยนะตัวลอยเลยนะ
1: แรงอัดนะแรงกระแทกของลมนะ
0: โอ้เนี่ยฮะโอ้ไปเติมลมเองนี่ก็อันตรายนะยิ่งเป็นล้อใหญ่ๆรถใหญ่ๆเนี่ยนะครับ
1: แสดงว่ายางหมดสภาพเหรอ
0: เป็นไปได้นะครับพี่นะก็คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นอสม.เล่าให้ฟังนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตกำลังก้มลงไปเติมลมยางรถไถอยู่เพียงลำพังใต้ถุนบ้านแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงบึ้มสนั่นขึ้นนะฮะล้อรถกระเด็นไปทางหนึ่งนะครับร่างกระเด็นไปอีกทางหนึ่ง
1: รถไถอย่างเงี้ยมันเป็นยางใหญ่คือแท็กเตอร์
0: ใช่
1: แรงอัดคงมาก
0: ครับผมนะฮะโอ้ตัวคุณลุงเนี่ยจริงๆเป็นช่างซ่อมรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีความเชี่ยวชาญและไอ้แค่เติมลมนี่สบายมากนี่แหละนะ
1: คือลุงคงรู้แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิด
0: ไม่คิดว่าจะระเบิด
1: เมื่อวานก็ไม่คิดว่าจะเกิดเติมลมวันนี้ก็ไม่คิดพรุ่งนี้ก็ไม่คิดเออมันจะเกิดแล้ว
0: ครับผม
1: บางทีมันไม่ปลอดภัยแล้วไง
0: ใช่อ่ะก็นำเรื่องนี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังเราก็พี่ๆน้องๆนะครับเกษตรกรเรากันก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์นะก่อนที่จะใช้ให้ดีนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับฝากเอาไว
1: ้เอออ่ะมีเวลาสัก 3-40 วินาทีโด่งดูข้อความจากคุณผู้ฟังนิดนึง
0: พี่หนูวานบอกแชร์ให้แล้ว
1: ขอบคุณมากครับ
0: พี่ทองคำสาวระยองนิสัยดีมากๆเลยฮิ
1: มีทุเรียนมาที่บ้าน
0: ครับสวัสดีพี่เซนเด็กนครนนท์นะครับพี่ณรงค์วุฒิ
1: ครับ
0: นะครับพี่วันชัยนะครับพี่ศศิมาด้วยนะครับพี่บอยสวัสดีครับพี่ดีเจบอย
1: สวัสดีครับใครเอ่ยเนี่ย
0: นะฮะพี่ทองคำนี่แหละพี่ทองคำ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับรับฟังทางวิทยุนะครับพี่ขายบ้านสวนนะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมาก
1: ครบเน
0: า
1: ะ
0: โอ้นี่พี่มาลัยบอกชอบค่ะนอกเรื่องเนี่ย
1: นอกเรื่องเนี่ยชอบค่ะ
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่อาทิตย์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมหาน
2: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย ในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปูละรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
7: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ซีรี
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: คยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: แหมก็ถ้าไม่เห็นแบบข้อความของชาวคณะนะครับมันก็เหงาเหงานะครับว้าเวนะครับแต่พอเห็นชาวคณะมาโรสติกเกอร์นะครับมาพูดคุยกันนะครับมันก็ชื่นใจนะครับผมวันนี้จัดไปเลยสวยๆพลิ้วๆนะครับ3เพลงลูกพี่นะครับผมมีอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับพี่ไผ่วงศธรนะมีจงเก็บใจรอนะครับพี่ดำรงวงกลมนะครับเอ้ยวงทองนะครับผมแล้วก็มีวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: ลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแทนน้องทรายคนงาม1วันนะฮะชาวคณะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับนะและที่สำคัญครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันศุกร์ที่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับพี่ๆหลายคนไม่ต้องทำงานนะครับก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะฮะวันนี้ผมไปดู

กรมอุตุมานะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงถึง 60% นะครับแล้วก็อากาศนี่เย็นสุดนะครับ26องศานะครับโอ้ดีดีนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ชมดาวนะครับบรรยากาศเย็นๆเขาเรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันทำงานหนักใช่ไหมครับมันก็ต้องมีช่วงผ่อนคลายนะครับฟังเพลงสวยๆพลิ้วๆแล้วก็ง่วงก็นอนไปเลยนะครับผมนะฮะก็แต่ถ้านอนเร็วเนี่ยพลาดเลยนะครับเพราะวันนี้เฮียมาเต็มมากเลยนะครับวันนี้เฮียมาในนามของพระเอกหมีลำครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกับชาวคณะนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่ครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนตอนนี้นะครับนี่เพิ่ง2ทุ่มกว่านะครับถ้าแม่นอนตอนนี้2ทุ่มแม่ไปตื่น4ทุ่มแม่จะไปหลับอีกที2เลยนะครับโอ้โหนี่ตาสว่างยันเช้าแม่ก็มาเล่นกับเฮียก่อนนะฮะเขามาขอเพลงลูกๆได้เลยนะครับจะบ้านไหนด้อมไหนเนี่ยเราดูแลหมดเลยนะครับแล้วก็พี่ๆที่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาทักทายกันนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับนะถ้ามือไม่ว่างไม่เป็นไรนะลูกพี่ขับรถไปนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะที่ฟังทางวิทยุด้วยนะครับผมนะอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับนะตอนนี้มีพี่สุรัตน์มาแล้วนะครับมีพี่ปรีดานะครับมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่ทันสิรินะครับพี่ธีรยุทธ์นะพี่เดือนเพ็ญพี่ชนิดานะครับมีแม่เสือแดงยิ้มนะครับพี่จันเพ็ญนะครับมีพี่มัดพี่เด่นนะครับพี่ทองอยู่นะพี่วิไลวันพี่นารีพี่ประโยงพี่รัตนานะครับมีพี่สมปองนะครับเนี่ยวันนี้คึกคักนะฮะมีเชฟพงนะครับผมพี่อมรินทร์นะครับนะอมรินทร์นะฮะมีคุณแป๋วแป๋วนะครับมีพี่พงศธรพี่หนูริงนะพี่ประภาพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่รุ่งนะครับพี่จิราพรนะครับน้าเมย์นะครับน้าเมย์อย่าแอบนะครับมีน้องกัญญานะครับพี่ทิพาพรพี่ละไอพี่ทองเปลวพี่วัฒนาพรพี่ฤดีนะครับมีพี่ลำพึงก็มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาทักทายคอมเมนต์กันบ้างนะตอนนี้พี่จิราพรพี่ขาวดอนนะครับพี่สายชนนะครับพี่ละไอบอกว่าอุ้ยฝนตกตอนเย็นสดชื่นมากเลยค่ะพี่ละไม้นะครับพี่หญิงศรีนะครับนะพี่หนูริงพี่ศรีวิไลบอกนอนฟังอยู่นะครับพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราพี่สว่างนะครับนะตะป๊อปมาเรียบร้อยนะครับชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับพี่ปรีดานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้มาอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะมาแทนน้องสาย1วันฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าตอนนี้นะครับน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดมาเลยนะครับ1สายตอนนี้กดเข้ามารัวๆ

แหมถ้าได้ไก่ย่างตอนนี้นะครับดีดีนะครับแก้วปิ้งไก่นะครับอู้ตอนนี้ผมดูชาวคณะทางหลังไม้นี่โทรมาคึกคักมากเลยนะครับสุพรรณสุโขทัยเมืองกาญจน์กำแพงแสนบางพระศรีสะเกษนะฮะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะก็กดเข้ามาเลือกเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าหลังเพลงนี้นะครับลูกพี่กดเข้ามารัวๆ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮีย
1: สวัสดีครับพี่ขาวนะครับตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ไม่แข็งแรงค่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่เป็นความดันกับหัวใจค่ะ
1: อ๋อครับแล้วเราไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับแล้วคุณหมอว่าไงบ้างครับพี่ว่าต้องคุมอาหารหรือว่าต้องออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
2: ให้คุมอาหารออกกำลังกาย
1: ครับเรายังกิน5มื้ออยู่ไหมครับพี่ขาวครับ ยังกินของหวานเยอะไหมครับพี่ขาวครับ
2: ตอนนี้งดแล้ว
1: ครับ
2: เพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับครับ
2: แต่ก็ต้องเชื่อคุณหมอ
1: พี่กินทุเรียนทีละ4ลูกเหมือนเดิมป่ะครับพี่ขาวครับ
2: พี่กินน่ะ5ลูกเลย
1: พี่อย่ากินเยอะไปพี่ขาวพี่ต้องกินลดมันหน่อย3ลูกก็พอพี
2: ่มันกินไม่อิ่ม
1: เ นี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่ระเบิดอ่ะแล้วระเบิดบ่อยไหมพี่ขาว
2: โอ้3วันไปหาหมอจริง
1: ก็เบาๆหน่อยนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
2: แต่พี่โชคดีพี่ไม่เป็นเบาหวาน
1: โอ้ดีแล้วดีแล้วพี่ก็ไม่ต้องร้อยเป็นหรอกนะตอนนี้ก็พอๆเบาๆหน่อยนะพี่ขาวเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะตอนนี้งดขนมปังงดทุกอย่าง
1: เข้าวเหนียวใส่ไส้อะไรอร่อยๆหวานๆงดก่อนเนาะกระทงกะทิเนาะพี่ขาวเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: นะ
2: เนี่ยตอนนี้ยังนั่งกินทุเรียนกรอบเลยเนี่ย
1: ยังคุยไม่จบเลยเพิ่งไปหาหมอให้มากินทุเรียนกรอบอีกโอ๊ยเอาเบาๆหน่อยแล้วกันเบาๆหน่อยเป็นห่วงชาวนะทุกคนเป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
2: จ้าขอบคุณทุกคนค่ะ
1: ครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: แรงก้อนสุดท้าย
1: มนแคนนะมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้เพื่อนๆแฟน95ทุกคนค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
2: ขอบคุณเมียมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับแล้วก็มาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: 코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치 อร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทุกบ้านมีเดอะแบทที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบททุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยหมีคณัตชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: วิฮิว
1: ขอบคุณครับผมนะฮะนี่คืองานจากโตเหนอนะครับลองฟังแลนะฮะก็เป็นมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะฮะตอนชวนใส่ฮาวายมาคลายร้อนนะที่เคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับลูกพี่ครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับคุณชัดชัยนะสิริไรนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.นะครับพร้อมด้วยคุณเจริญศักดิ์เพชรจูนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็คุณบุษราพรนะครับสันนุกิจนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลนะครับท่านก็ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมนะฮะแล้วก็ติดตามการดำเนินงานนะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะปี2569นะฮะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะครับที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนวันในวันแรกนะครับลูกพี่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะฮะแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้ฮะธกส.สาขาละงูเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกนะฮะมีจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็พื้นที่พักคอยนะครับตลอดจนจัดวางนะครับระบบบริหารจัดการคิวนะเพื่อให้กระบวนการการตรวจสอบเอกสารนะฮะและก็การกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนนะ2569นะครับณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลนะครับทั้งนี้ฮะสำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะครับธกส.ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรสอบถามนะครับลูกพี่ call center ฮะ02-555-0555นะครับย้ำ02-555-0555จ้า

0: นี่คืองานจากน้องออนอรดีนะครับนะสาวบางกรวยนะครับนะพี่เอสุดหล่อก็บอกว่าอยากฟังเพลงนี้พอดีเลยครับนะครับพอได้ยินเสียงสาวๆแล้วสดชื่นมากๆ เขาคือเขามีเพื่อนๆเยอะเขาไม่สนใจนะต้องเป็นผู้สาวอย่างเดียวนะครับพี่เองสดชื่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ022481366 022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะจ๊ะทะเลใจจ้ะ

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสรรพากรเผยเร่งจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณชินวัตรแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านับแต่การประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดและอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปภาคธุรกิจไทยฝรั่งเศสผนึกกำลังผ่านเวที FTBF ครั้งที่4เดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงการประชุมสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยครั้งที่4หรือ FTBF เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีผู้นำภาคเอกชนและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของ2ประเทศเข้าร่วมฝั่งไทยนำโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนโดยมีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับโดยการประชุมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่พลังงานสะอาดนวัตกรรมดิจิทัลและระบบโลจิสติกอัจฉริยะพร้อมผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปทั้งนี้การประชุม FTBF ครั้งที่4ถือเป็นการสานต่อผลลัพธ์จากการทูตเศรษฐกิจระดับผู้นำประเทศหลังจากเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานสภาธุรกิจไทยฝรั่งเศสและคณะนักธุรกิจจาก MEDEF International เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่าง2ประเทศต่อไปนักรัฐศาสตร์ชี้นโยบายรัฐที่ดีไม่ต้องใหม่เอี่ยมเสมอไปแต่ต้องตอบโจทย์ประชาชนได้จริงนายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนคือการที่รัฐบาลเลือกนำระบบและแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยจากโครงการคนละครึ่งมาต่อยอดแทนที่จะพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดแนวคิดดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการลดความยุ่งยากในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเทคนิคที่มักเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของโครงการใหม่ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและประชาชนสามารถใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องบทเรียนสำคัญของนโยบายสาธารณะคือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการคิดสิ่งใหม่เสมอไปบางครั้งการนำระบบเดิมที่มีประสิทธิภาพมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เพราะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับยายหมีครับ
4: ครับ

0: ุ้งนะครับ
1: ครับผม
0: ครับพี่กุ้งตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ขายอาหารตามสั่งอยู่ครับ
0: ครับวันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับพี่กุ้งครับ
1: ก็พอได้ครับผม
0: ครับน้องขายช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหมพี่กุ้งครับ
1: วันนี้ตกทั้งวันเลยครับ
0: โอ้ล่ะฮะพี่กุ้งพี่กุ้งขายถึงกี่โมงครับพี่กุ้งวันนี
1: ้ก็หกทุ่มก็หยุดขายแล้วครับผม
0: ประมาณเที่ยงคืนนะครับ
1: เที่ยงคืนครับ
0: ครับแต่ดูไม่น่าเกินสี่ทุ่มก็หลับแล้วนะครับพี่เสียงดูโรยมากพี่กุ้ง
1: อะไรครับผม
0: เสียงดูโรยมากดูเหนื่อยมากดูจะหลับแล้วนะพี่กุ้งนะ
1: ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับผม
0: อ้าวพี่กุ้งสู้นะครับอีกแค่สามชั่วโมงนะ
1: ครับผม
0: อ้าวส่งพลังพี่กุ้งวันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลง
1: รอสัญญาใจครับ
0: อ้าวได้เลยครับพี่กุ้งงั้นเดี๋ยวพี่กุ้งช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้ครับผม
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มสุก
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำ
0: จิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่า
0: อ้าวพี่กุ้งเป๊ะมากชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่กุ้ง
1: มอบให้น้องแป้งหลังไม้แล้วก็เฮียหมี่แล้วก็เป็นแฟน95ทุกคนเลยครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้พาเรทของเรานะฮะก็เป็นชื่อชุดว่ายังไงก็รอนะจ๊ะนะครับรอเธอนะครับรันดีนะครับมีมดรังสีมันนะครับรอสัญญาใจนะครับมีรอเป็นคนถัดไปนะครับน้องตะกะแตนฮะแล้วก็มีรอพอรักจากน้องวิรดานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทรายหนึ่งวันนะฮะแล้วก็พอดีอยู่ๆผมนึกถึงแบบต้มจืดผักกาดขาวหมูสับนะครับคือมีชาวคณะบอกหิวใช่ไหมครับมันแวบภาพผักกาดขาวต้มจืดมาเลยนะครับร้อนๆ นะครับกินกับข้าวสวยแบบดีๆนะครับนะวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของผักกาดขาวนะใครที่กินผักยากๆเขาเรียกว่ามีอาการเหม็นเขียวแบบเอ้ยแบบผมว่าต้มจืดเป็นอะไรที่กินง่ายที่สุดแล้วนะครับนะลองดูนะครับมันนิ่มๆนะฮะแล้วก็กินกับข้าวสวยนะครับบางทีใส่เต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับหรือว่ามีหมูสับเนี่ยมันทำให้เราคล่องคอมากเลยนะครับยิ่งกินกับหมูทอดนะมันจะดีมากๆเลยครับลูกพี่นะฮะอ่ะวันนี้ประโยชน์ของผักกาดขาวนะฮะก็คือนะเขามีเส้นใยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แบบดีมากเลยนะครับหลักๆเลยฮะคือช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะฮะแล้วก็แก้อาการท้องผูกนะฮะแล้วก็บรรเทาอาการหวัดนะครับแล้วก็ลดไข้นะครับรวมถึงมีแคลเซียมแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะในการช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะครับกินผักนะกินจะเป็นต้มเป็นนึ่งเป็นผัดนะก็ดีมีประโยชน์นะครับอันนี้ผมก็หยิบข้อมูลมาจาก Google นะครับก็เอามาฝากชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มีหลายคนชมเลยนะเพลงนี้นะครับนะว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะลูกทุ่งวอนแฟนนะครับพี่จิตน้องนับดาวก็บอกว่าเพราะเลยนะเพลงนี้นะครับนะสังกัดซองเดินนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่นิพนธ์นะฮะเรียบเรียงพี่ธงชัยถาวรโชตนะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องพิมดานะครับนี่คือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่19นะครับแล้วก็มีแก้บนจากน้องก้านตองนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะแล้วก็ทักทายหลังไมค์นะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้มียายแสงพี่วันวิสาพี่วอนเมืองการพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับมีป้านิดบางพลัดนะมีพี่ธงชัยจังหวัดตากนะมีพี่อุบลศรีสะเกษพี่เฉลิมพลลพบุรีมีลุงแก้วมีพี่เอมีตานูสุราษฎร์มีพี่สมโภชประจวบแล้วก็มีคุณจรวยจังหวัดสุราษฎร์นะจ๊ะอีกสักเพลงนะครับลูกพี่กดดันมานะครับนะนเมนะครับสิทธิ์ของเจ้าจ้ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะโอ้โหติดตามไปตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะใครง่วงก็พักผ่อนนะฮะใครที่ไหวก็เดี๋ยวไปต่อกับน้องลูกตาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะงานวัดรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นะสุดสัปดาห์ที่จะเป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังทางออนไลน์ด้วยนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะ LTMFM95 และแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทด้วยนะคะกับ MCOT Connectใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยละกันนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะทั้งข่าวสารจากสำนักข่าวไทยแล้วก็รายการวิทยุนะคะรวมถึง FM 95ลูกทุ่งมหานครฟังได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะคะทุกชั่วโมงเลยนะคะเข้ามาทักทาย DJ ได้เลยที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงอีสานอินดี้นะคะจาก3ศิลปินสาวนะคะนะฮักหลายนะคะเริ่มต้นมากับน้องลำไยไหทองคำกับแค่คนคุยนะคะแล้วก็ต่อด้วยคาคออุ๊ยมีแต่คอควายนะเนี่ยคาคอจากถาคณิตและอดีตเคยพังโอ้อามชุติมานนะคะก็3งานเพลงเพราะๆฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะสุดสัปดาห์แล้วนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็มีเพลงอะไรที่นะบอกว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะยังไม่ได้ฟังเลยนะคะก็ทักทวงเข้ามาได้นะจ๊ะ นะคุณผู้ฟังนะคะทวงได้นะจ๊ะเปิดให้ทวงกันแล้วแล้วก็เปิดให้จองสายหน้าใหม่กันแล้วตอนนี้นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่กับดีเจนะจ๊ะนะคะสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะพี่ไตรรัตน์สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่แบ็คสกายนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นะคะพี่หมวดป๊อกพี่โอภาสพี่นักรบนะคะทักทายจากสงขลานะบอกว่าชัดเจนเลยฟังจากสงขลานะน้องลูกโหนดนะคะสวัสดีพี่เรดมี่พี่สุวิทย์นะคะพี่ธีรวัฒน์พี่สาลิศนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เรือนเจริญนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยค่ะสวัสดีน้องแชมป์จากโชคชัย4ด้วยนะจ๊ะพี่ประเสริฐพี่สมพรนะคะพี่มาดาพี่โอแล้วก็ป่าเดฟด้วยนะคะป่าเดฟจากซอยมหาดไทยนะจ๊ะเฮงๆนะป่านะขายของนะค่ำคืนนี้นะคะขอให้หมดตู้เลยนะจ๊ะป่าเดฟขายลูกชิ้นนะคะแล้วก็พี่อัญชลีสวัสดีค่ะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มีมีนะคะคุณแม่นงรักด้วยค่ะคุณแม่อรุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่นางหนูวานแชร์แล้วขอบคุณค่ะพี่สันทัศน์ด้วยอนุญาตทักทายเยอะๆเลยนะคะตอนต้นชั่วโมงนะคะขาดตกไปนะคะข้อความไหนก็พิมพ์มาอีกทีนะคะสวัสดีพี่วิจิตพี่บอลด้วยนะคะพี่เดือนเพนนะคะพี่ปรีดาพี่สว่างพี่ระวิภานะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังค่ะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400 4689400นะคะ SMS ของเราเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะคืนเขินนะเวลาโทรเข้ามาคุยสายหลังไมค์อะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะข้อความเข้ามาแล้วนี่เลยนะคะข้อความแรกต้นชั่วโมงของหนูนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่อรุณนะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวแล้วก็เสียงโนบิตะของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนี่ขอแบบดับเบิ้ลเลย วันนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีใครเปิดยังไม่มีใครเปิดแบบว่าใกล้ๆชั่วโมงก่อนหน้าอะไรเนี่ยหนูจัดการให้นะคะนะคะสวัสดีแม่ต้อยด้วยนะคะพี่นักรบพี่สุวิทย์นะคะพี่เดือน

เพนด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจละด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรารับสายหน้าไมค์กันกับสายชิวหิวใจนะเมื่อกี้สามงานเพลงลูกทุ่งอินดี้ผ่านไปแบบช้าๆซึ้งๆเพลงอกหักโอ้ยนะคะไปฟังเพลงสนุกๆกันมากดีกว่าฮนะฟังเพลงนี้คุณต้องลุกไปหาข้าวเหนียวมาจิ้ม

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอุ้ยสายนี้ไม่ได้คุยกันนานเลยจากพีทสนุโลกนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องแก้ว
2: สวัสดีครับพี่ลูกตาลครับสบายดีไหมครับ
1: สบายดีครับแก้วล่ะเป็นยังไงบ้าง
2: พี่โลกฝนไม่ตกเลยพี่เอ้ยแรงแย่แล้วครับ
1: ร้อนเลยสินะ
2: ร้อนเลยพี่วัดฝนไม่เคยตกเลยเนี่ยแถวบ้านผมอะแต่ทางอื่นเนี่ยตกเยอะมากเลยทางขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางชัยตะการอะไรเงี้ยตกเยอะ
1: นะคะแล้วเป็นไงแก้วก็ไปขายสลากเหมือนเดิม
2: ใช่แล้วครับเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะหารางวัลที่หนึ่งให้บ้างสินะ
2: โอ้โหผมยังหาเองไม่ได้เลยเนี่ย
1: แซวเล่นแซวเล่นนะคะโอ้ไม่ได้คุยกันนานเลยแล้วก็ติดตามฟังเหมือนเดิมไหมหรือว่าแอบเปลี่ยนใจหรือเปล่า
2: เปิดจนหลับไปเลยอ่ะ
1: โอ้เปิดจนหลับไปเลย
2: เปิดจนหลับไปเปิดจนตื่นมาพี่ศิวิไลกับพี่ดงมาจัดรายการตอนเช้าอ่ะ
1: น้องก็ฟังข่าวต่อเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: เพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ส่วนใหญ่ละหลักเลยผมฟังแต่อสมทอย่างเดียว
1: นี่
2: รับ 106.25 พิษณุโลกครับ
1: 106.25 นะคะโอเค
2: พิษณุโลกครับ
1: ค่ะพิษณุโลกสัญญาณชัดเจนนะแก้วนะ
2: ชัดครับชัดครับ
1: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: บางทีก็รอฟังคุณเมย์คุณเมย์เขา
1: คุณเมย
2: ์คุณเมย์เข้ามาดึกแล้วอ่ะบางทีก็หลับหนีครับไปแล้ว
1: เออ
2: คุณเมย์คนสวยอ่ะ
1: เออต้องถ่างตาสิเรารอเจอคนสวยคุณต้องสู้สิ
2: ผมกดติดตามในเฟซบุ๊กเขาอยู่ที่เมย์คุณเมย
1: ์เออถ้าไม่ง่วงก็
2: เขาร่วมเดียวกับผมเลยนั่นน่ะพี่
1: อ๋อเหร
2: อเขาเกิดเจ็ดพฤษภาผมเกิดสองพฤษภาครับ
1: เกิด
2: ปีมะแม่เหมือนกันเลย
1: รู้ลึกนะเรานะ
2: ผมแอบไปเปิดวิกิพีเดียดูไปแล้วว่าเมย์ที่ขาดเกิดวันไหน
1: โอเคโอเคฝากติดตามดีเจทุกๆคนด้วยกันละกันนะคะ
2: ตามทุกคนละครับ
1: โอเคอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะแก้วเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอเก็บครึ่งใจของพี่รักชนกนะครับ
1: จ้ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ต่อให้ทุกคนที่ฟัง FM95ครับ
1: โอเคค่ะรักษาสุขภาพนะแก้วนะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับสายหน้าใหม่แล้วก็มอบไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเพลงนี้สายชิวหัวใจของเราค่ะกับขอเจ็บครึ่งใจรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องแก้วจากพิษณุโลกนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับช่วงของสายชิวหิวใจนั่นเองนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากมาได้เลยนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะเดี๋ยวอีสักครู่เราจะมาทักทายนะคะสมาชิกตอนนี้เข้ามากันเยอะเลยนะคะคืนวันศุกร์ไงนะไม่รีบนอนก็มาเมามอกันได้นะคะทางเพจของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะก็วันนี้มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับทริปดีๆเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังเล็งหาว่าอยากจะไปเที่ยวสักทริปหนึ่งแต่ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเดินทางไปที่ไหนดีนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับเลยค่ะด้วยรถโค้ช VIP นะคะพักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ094-480-3076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะหรือว่าใครมีติดตามเพจของทาง 100.5 MCOT News ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะสวัสดีน้อง

ของนายบอยคนเดิมนะคะส่งหัวใจเข้ามารัวๆนะคะพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะพี่ณัฐพลบอกจุกรู ทักทายกันได้นะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะพี่สีนวลบอกสวัสดีค่ะแม่เมาะลำปางฝนตกเย็นสบายเลยนะคะทักทายพี่บรรพบด้วยนะคะพี่นันทาพี่ทินนภัทรนะคะพี่ชิดแล้วก็มีใครอีกเอ่ยตื้อดืดตื้อดืดตื้อดืดเนี่ยหลายๆคนใน Facebook บอกว่าสายหน้าไมค์ขอเพลงเพราะจังนี่ขอเจ็บพึ่งใจนี่เพราะมากๆนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนทักทายเข้ามาเพิ่มเติมพี่นารีนะคะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะสงสัยจะทักทายมาจากบนเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สมชายนะคะทักทายน้องลูกตาลบอกสวัสดีจ้ะนะคะจากอำเภอเถินลำปางเน้อนะคะพี่ประภาพรนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะพี่สารีด้วยแล้วก็พี่สริยานะคะแล้วก็พี่ภัทรพงษ์ด้วยนะคะรับชมอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมครับนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้น้องแก้วพูดถึงนะคุณเมธิชานะป่านนี้นี่จามจนไส้หลุดละมั้ง น้องเมย์น้องเมย์น้องสาวอ่ะมีงานเพลงน้องเมย์แนะนำเข้ามาด้วยจากพี่หนุ่มหนองแตนะคะไหนๆก็ไหนๆแวร์ is แวร์นะคุณผู้ฟังจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจเมธิชานะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: โอ้โหนะมีแต่คนใต้โต๊ะมาเนี่ยไม่นิชาเนี่ยฮะ นะคะไปกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะคะเมื่อสักครู่ก็ฟังเพลงช้าๆกันไปหลายเพลงเลยเนาะนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบว่าง่วงเดี๋ยวเผื่อหลายคนทำงานอยู่ขับรถอยู่เอ้ยจะได้แบบซึ้งอยู่เอ้ยตาโตขึ้นมาเลยจัดงานเพลงสนุกๆของพี่หญิงจี้ดาวจรัสฟ้านะคะต้นฉบับเนี่ยเป็นพี่ฝนธนสุนทรนะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันที่แซ่บเลยล่ะมันสวยดีหญิงจี้ดาวจรัสฟ้ากับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เพราะว่าหนูสวยดีมันสวยดี

0: 2งานเพลงเพราะๆนะคะความหมายดีๆนะคะอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้มีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะดังมนตราอาสมฤาษีเนนนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากน้องการทัศนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะกับวอนหลวงพ่อรวยนะคะมนแคนแก่นคูณมีพี่ๆหลายคนใน Facebook บอกโอ้โหนะคะพอเปิดเพลงนี้มาแล้วแบบว่านะชื่นชอบนะคะฝากมาทั้งหลังไมค์นะคะสำหรับวอนหลวงพ่อรวยนะคะจากพี่มาศนะคะพี่มาศบางปะกงนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีสาวๆบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ป๋องณปลียนนะรักคนอ้อรอจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วจากลาดลีลาดลีสวัสดีค่ะพี่หนู
3: สวัสดีครับน้องลูกตาล
2: สวัสดีค่ะอยู่ไหนคะเนี่ย
3: ตอนนี้อยู่แถวพุทธมณฑลสาย7
2: โอ้ถึงว่าได้ยินเสียงรถ
3: ใช่ได้ยินเสียงรถด้วยเหรอ
2: จริงหนูได้ยินคือพี่หนูขับรถอยู่หรือว่าจอดอยู่ข้างทางหรือที่ปั๊มหรือยังไงคะ
3: ขับรถอยู่แต่ใช้อุปกรณ์เสริม
2: โอเคเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะดีเจน่ะหูดีไหมล่ะได้ยินหมดแหละเมาส์มอยนินทาอะไรไม่ได้หรอกนะเซเลนนะคะกำลังจะไปไหนคะเนี่ยพี่หนู
3: จะไปบางประกง
2: โอ้ไปตอนนี้เนี่ยนะไปทำงานเหรอคะ
3: ไปส่งของให้ลูกค้าที่ซีพีบางประกง
2: จ้ะนะคะก็เลยต้องนะค่อยๆไปนะพี่นะค่อยๆขับนะคะ
3: ครับผม
2: ง่วงหรือเปล่า
3: ไม่ง่วง
2: โอ้ไม่ง่วงนะแล้วคันนี้ขับคนเดียวเลยเหรอคะมีใครไปด้วยไหมคะ
3: ไม่มี
2: ว้ายทำไมไปคนเดียวไม่เหงาหรอ
3: ไม่เหงาเพราะโรงงานไม่เข้าไม่บุคคลภายนอกเข้า
2: อ๋อก็เลยต้องไปคนเดียว
3: ใช
2: ่โอเคได้เลยค่ะก็เดี๋ยวก็ฟัง FM 95ไปเรื่อยๆเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับนู่นแหละน่าจะถึงช่วงน้องอเมรี
2: ่น้องเมย์เหมยลี
3: ่เหมยลี่
2: โอเคได้เลย
3: มีคนแซวน้องเบตั้งแต่ช่วยตั้งแต่เบที่แล้วแหละ
2: หนูบอกไงป่านนี้จามไส้หลุดแล้วหนูว่า
3: ตกใจ
2: นะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่หนูขับรถนะคะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังเนาะวันนี้เพลงอะไรดีจ้าพี่หนู
3: เจ้าดอกจำปา
2: เจ้าดอก
3: เปลี่ยนเพลงเดี๋ยวโดนน้องเมสุกะเปี้ยงแน่เลย
2: โอ้ยเขาไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหนูเตรียมไว้ให้เราด้วยแหละนะเจ้าดอกจำปานะคะ
3: ครับผม
2: โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันพี่หนูโอเคเนาะสะดวกเนาะ
3: สะดวก
2: โอเคค่ะพูดตามหนูเลยนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอาห่า
3: และไอยราอาห่าร
2: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่าน
2: ี่สุดยอดจริงๆตาสว่างแล้วเนาะตอนนี้
3: น่าจะว่าไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยละมั้ง
2: โอเคค่ะพี่หนูขอบคุณมากๆนะคะขนาดแบบว่ากำลังจะไปทำงานยังแวะโทรเข้ามาคุยเป็นเพื่อนกันขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
3: ไม่ได้คุยกับน้องลูกตาลนั่นน่ะสิ
2: หนูก็เลยว่าเอ๊วันนี้พี่หนูจะอยู่แถวไหนเนาะไม่น่าอยู่ลาดลีหรอกเลยต้องถามไงเพราะได้ยินเสียงรถด้วย
3: โอเคครับไปฟังเพลงกันค่ะ
2: โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่หนูสวัสดีค่ะให้พี่หนูเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยค่ะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเป็น4งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวไปฟังว่าจะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเจ้าดอกจำปานะคะงานจาก2 สาวเมลตวิสาแล้วก็ตุ๊กตานริศราค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆจากคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากเข้ามานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้แทงข้างหลังนะคะเพลงแบบโอ้โหเจ็บเจ็บจี๊ดจี๊ดเลยนะคะของพี่หญิงลีซีจุมพลนะคะจากพี่แอมจันทบุรีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีน้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจากพี่วจีหนองคายคนตอบบอยู่เอิ้นขวัญวรัญญาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะต้นขบวนพาเหรดกับเจ้าดอกจำปาเมลตาวิสา 800,000 ซาวและตุ๊กตาณริศรานั่นเองนะคะอุ้ยนะคะแต่ละเพลงนี้แบบเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดสวัสดีพี่นิกรนะคะถ้าใครเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะคะหลายๆคนก็นะทักทายแต่ว่านะหายไปตั้งแต่ข้อความแรก ดีเจพอดีเจไม่ทักแล้วงอนไงหน่อยนี่หน่อยหน่อยทุกทีอ่ะรอแป๊บรอแป๊บสวัสดีพี่คงนภาด้วยนะคะนะคะพี่ประยินพี่สุรีแล้วก็เดี๋ยวนะคะสักครู่พี่พงศักดิ์นะคะพี่เสรีด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็ฝากเพลงมาทาง Facebook ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้เปิดก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะพี่พงศักดิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลคนน่ารักนี่รู้จริงนะเนี่ยพี่พงษ์เนี่ยนะฮะขอฟังเพลงหน่อยครับบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีครับนี่พี่บุญส่งก็อยากฟังเพลงซึ้งซึ้งคิดถึงคนไกลโอ้ยนะฝากความคิดถึงไปนะคะพี่ใหญ่เกตแก้วนะคะพี่คิวเองนะคะพี่ประเดิมบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่รัตดาวันบอกสวัสดีน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกความห่วงใยนะคะความน่ารักของผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงนี้โอ้ยนะขออนุญาตจัดให้แม่ๆสักหน่อยนะเพลงนี้คิดถึงโดเรมอนเซิงโนบิตะฮะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้โอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อนาวส์นิดหนึ่ง กับงานเพลงหม้อหุงข้าวโอ้ยหม้อหุงข้าวนะคะงานใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริ่งกับโอ้โหนี่ไอดอลเลยนะเนี่ยพันช์วรการนะคะคำร้องทำนองโดยรัฐวิทย์และภูวศิษฐ์นะคะอนันต์พรสิริแล้วก็เรียบเรียงด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับมาสโพล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ที่ว่าหลายๆคนก็นะน่าจะเคยฟังบ้างแล้วแล้วก็เห็นมีคนแถวนี้ไปเล่นคอนเทนต์ TikTok ด้วยนะคะมองข้าว อ่ะไปค่ะจัดไปค่ะหม้อหุงข้าวจะหิวข้าวอยู่ไหมเนี่ย

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงสนุกๆ นะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนี่นะคะพบหมอหน้าห้านอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะโอ้โหนะฮิตต่อเนื่องเลยนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับโนราพลัดถิ่นณัฐราเชแล้วก็พี่กล้วยสแตมป์นั่นเองนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะขึ้นมาหลายอันดับเหมือนกันนะเนี่ยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่20นะคะจาก JPS Record นะคะคุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนนะคะสามารถแนะนำมาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็เพลงนั้นๆกับศิลปินที่คุณผู้ฟังชอบก็จะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะใครที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะว่าจะมีเพลงไหนที่เราชอบของศิลปินท่านไหนก็สามารถมาร่วมลุ้นร่วมฟังชาร์ตของเราได้นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะทีนี้นะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติกับรักยืนยงให้สำหรับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรวมถึงตั้งแต่วันจันทร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่วงรายการด้วยนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ตอน5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตันก็จะมีมาจัดรายการนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังชอบฟังเพลงเก่าอยากฟังเพลงเก่าคิดถึงเพลงไหนอะไรอย่างงี้ก็เข้ามาฟังได้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทักทายผ่านทาง Facebook Live ก็ได้แล้วก็ฟังได้ทางวิทยุเหมือนเดิมนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งต่อให้กับน้องเมย์นิชาเช่นเคยลูกตาลชนิชาไปก่อนละค่ะขอบคุณและบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
4: าท่าน

มันก็เป็นความเชื่อนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเวลาพอแบบว่าจิ้งจกมันทักจุ๊ๆๆเนี่ยมันเอ้ยเราจะต้องแบบเอะใจอะไรนิดนึงแล้วแต่ว่า2วันนี้น้องเมย์ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าจิ้งจกเนี่ยอยู่ที่รถ2วันแล้วเมื่อวานอยู่ตรงกระจกรถเราก็แบบว่าเราก็กล่าวว่าเอ้ยลองฉีดน้ำไล่แบบเบาๆลืมไปว่าการฉีดน้ำอ่ะไอ้ที่ปัดน้ำฝนมันจะปัดอัตโนมัติด้วยลืมกระเด็นเลยอ่ะน้องกระเด็นไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะลอยไปแถวๆเดอะสตรีทตรงนั้นกำลังขับรถผ่านเดอะสตรีทรัชดาแล้วก็เนี่ยมีจิ้งจกเกาะอยู่ตรงกระจกแล้วเราก็เผลอแบบปัดๆกระเด็นน้องกระเด็นลืมกล่าวว่าแบบฉีดน้ำแบบเผื่อน้องเขาจะแบบวิ่งไปตามแบบแถวๆหลังคารถอะไรเงี้ยลืมสนิทเลยว่าปัดน้ำแล้วมันจะอะไรนะใบพัดมันจะปัดน้องกระเด็นออกไปนะแล้วก็เมื่อกี้มาตรงอสมทเนี่ยตัวใหม่เลยวันหลังจะตั้งชื่อแล้วนะคือแบบถ้ามันจะมาขนาดนี้2ตัว2วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็เลยจัดผลงานเพลงให้หนูกลัวตุ๊กแกอันนี้ไม่ใช่เพลงแต่บอกล้อเล่นชื่อเพลงค่ะหนูกลัวตุ๊กแกนะคะจากแมงปอชนทิชาจากกิ้มกับต๊อกโตจากวงต๊อกโตอาสยามนะคะแล้วก็จิ้งจกทักจากน้องมิวเชคค่ะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะอยู่กันยาวๆไปจนถึงตี2นะคะมานั่งฟังน้องเมย์บ่นน้องเมย์อะไรกันไปเรื่อยๆนะอยากจะบอกว่าจิ้งจกมันน่ากลัวตอนไหนรู้ป่ะมันน่ากลัวโอเคตอนวิ่งเนี่ยก็น่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกน่ากลัวที่สุดเลยคือตอนมันหายไปไหน หายไปไหนก่อนไม่เอานะแบบขับรถอยู่แล้วมาโผล่ตรงเบาะอะไรเงี้ยรับไม่ได้รับรองว่าจอดรถแล้ววิ่งลงจากรถแบบกลางสี่แยกแน่ๆโอ้ยไม่ชอบอ่ะรู้สึกแบบตอนเด็กๆอ่ะหนูเคยมีประสบการณ์จิ้งจกตกใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะตกเข้าไปในเสื้อเลยอ่ะแบบว่าวิ่งเข้าไปข้างหลังอ่ะแล้วก็หนูตอนนั้นแบบยังเด็กมากอ่ะเด็กเล็กเด็กน้อยอ่ะถอดเสื้อค่ะร้องไห้จำได้ว่าวิ่งไปหาคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็2ตัวนะไม่ได้ตกตัวเดียวมันตก2ตัวคือมันกัดกันแล้วมันก็ร่วงลงมานะคะอ่ะวันนี้นะคะอักษรในการเล่นเกมของเราผลงานเพลงจะต้องขึ้นต้นด้วยสอเสือนะจ๊ะสอเสือวันนี้น้องเมย์ก็จัดมา1ผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเสือนะคะจากน้องซัน NPY ในช่วงรอสายแบบนี้นะคะให้เวลา4นาที20นาที20วินาทีในการโทรศัพท์กันเข้ามาวันนี้มีพี่แป้งกบแป้งใจรอรับสายนะคะวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์ขอผลงานเพลงแบบว่าครีเอทหน่อยนะจ๊ะ มาสอเสือนะคะกับผลงานเพลงนี้ไม่อยากเป็นเสือแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้ผู้ชายคุณผู้ฟังเอาเป็นเพลงมอม้าอะไรงี้ไม่ได้นะหรือว่าเพลงที่มีคำว่าเสือไม่ได้นะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรสอเสือเนี่ยลองดูนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้น้องเมย์ด้วยนะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดจับฉลากไปได้รางวัลไปอ่ะโทรหาใครล่ะ จะติดต่อยังไงอะนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะรอจับรางวัลอีกทีนึงในวันที่30มิถุนายนตอนนี้น้องเขาก็เตรียมทำฉลากให้แล้วเดี๋ยววันหลังพอเริ่มทำฉลากได้ประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์เริ่มเยอะๆเดี๋ยวจะเอามาตั้งโหลไว้ข้างหลังเงี้ยโชว์ๆกันไปอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะไม่อยากเป็นเสือจากซัน NPY จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่านตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูมี
1: ่โอ้ยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: ชื่อเด็กชายมานัทครับผม
1: พี่มานัทนะพี่มานัทเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายดีครับ
1: พี่มานัทไม่ง่วงเลยเหรอ
2: ไม่ว่างนอนควังน้องเมย์ทุกคืน
1: ใช่พี่มนัสขอเพลงบ่อยมากแบบบ่อยแบบบ่อย บ่อยแบบตะโกนอ่ะ
2: ก็คุยกับน้องเมย์ก็หลายครั้งแล้วน้อง
1: เออนะเราก็ได้คุยกันบ้างพบปะกันบ้างอย่างงี
2: ้ก็ไม่เป็นไรคุยกับน้องเมย์

0: อีกครั้งสุดท้ายอ่ะเมื่อตอนปีใหม่น้อง
1: เฮ้ยถือว่านานอยู่นะ
0: ก็ความน้องเมย์มาตั้งแต่ต้นเลยน้อง
1: ตั้งแต่ต้นเลยนะ
0: สองปีกว่าๆเลยน้อง
1: โอ้ยนานจังฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆนะ
0: อะไรครับ
1: ฟังไปเรื่อยๆเลยนะ
0: ฟังจนกว่าชีวิตจะไม่มีน้อง
1: อยู่นานๆอยู่นานๆแล้วนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
0: ก็คุยอยู่กับน้องเมย์เนี่ย
1: เออรู้แล้วแต่ก่อนนั้นจะทำอะไรอยู
0: ่ก็นอนฟังเพลงน้อง
1: อาบน้ำหรือยัง
0: อาบแล้ว
1: กินข้าวยัง
0: กินแล้วคร
1: ับ ทำไมเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นน่ะจะนอนกี่โมงเนี่ย
0: ก็นู้นน่ะจบน้องเมย์ฟังน้องเพชรสักพักหนึ่ง
1: อยู่เป็นเพื่อนพี่เพชรด้วยใช่ไหมคะ
0: อยู่กับน้องเพชรอยู่พักหนึ่งก็หลับบ้างตื่นบ้างแล้วก็พอน้องเพชรจบก็ออกวิ่งบ้าง
1: จริงเหรอ
0: วิ่งบ้างเดินบ้าง
1: ลองวิ่งไปกระโดดเชือกไปดูไหม
0: วิ่งไปดีกว่าน้อง
1: อ๋อเหรอก็ได้ก็ได้วันนี้
0: วิ่งไปห้า5กิโลตอนกลับก็เดินมา
1: ไม่เอาอ่ะเหนื่อย
0: ไม่เดินเก็บขยะมาก
1: โอ้ยขยันเท้ อะไรมันจะขยันขนาดนี้ล่ะ
0: ไม่ขยันหรอกเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ทุกคืนน้อง
1: ไม่ขยันหรอกงั้นมาจัดรายการแทนหน่อยง่วงจังเลย เมื่อวานนี่เขาเล่นตัวอักษรไปแล้ววันนี้เป็นสอเสือพี่มนัสก็เลยเลือกผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
0: สมศรี1992
1: สมศรี1992จากยิ่งยงยอดบัวงามเนาะ
0: ครับผม
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: พิเศษแค่น้องแป้งเกิดมีแล้วก็ดีเจของขึ้น95ทุกแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังขึ้น95ทุกคน
1: อันนี้นี่ใช้หูแนบกับโทรศัพท์หรือว่าเปิดลำโพงคะ
0: ใช้หูแนบครับ
1: อ๋อหรอโหลำโพงดีเกิน
0: ไม่ตัวรับผมมาตั้งแต่ตัวค่ะรับสายกับตัวตอนนั้นน้อง
1: โอเคได้เดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะสมศรี1992นะแล้วมันร้องยังไงนะ
0: ร้องไม่เป็นหรอกน้อง
1: ไม่ใช่คือมันต้องต่อเพลงไงน้องเมย์ก็ไม่แน่ใจไงว่าเราจะลงอักษรอะไรถัดไปไง
0: น้องมีขึ้นสักหน่อยดิ
1: ข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปี
0: เนื้อก็ไปได้ดีนิดเดียวน้อง
1: โอ้สีน้องไปคายตัวต่อเต่าเหรอ
0: ตัวเต่าก็ได้ครับ
1: ต่อเต่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ยากไหมเนี่ยต่อเต่าเดี๋ยวนะต้องห้ามซ้ำเดิมเลยนะนะอ่ะลองดูต่อเต่าต่อเต่าดูซิว่าคุณผู้ฟังจะจะนึกออกไหมจริงๆเคยมีต่อเต่าไปแล้วรอบหนึ่งหรือจะลองเปลี่ยนไหมลองเพิ่มดูพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทูนหัวคล้ายตัวมั่วใช่ในบาบใบไม้ไหม
0: บ่อไม้ก็ได
1: ้เนาะลองบ่อใบไม้แล้วกันเนาะ
0: เดี๋ยวนี่จะพี่ต่อไปที่ขอต่อไปได้ไหมน้อง
1: ไม่ได้
0: ไม่โดยไม้ต้อง
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ถ้าสมมุติว่าวางสายไปแล้วขอบอใบไม้อีกได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทำฉลากเพิ่มให้อีกหนึ่งไงวันนึงจะได้ประมาณ2ฉลากต่อคน
0: ก็เมื่อคืนขอไปแล้วก็น้องหน้าน้องหลังไม่ผมบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีอยู่3เพลงแต่บอกว่าได้เพลงเดียวผมก็เพลงเดียวก็ได้ที่ผมบอกว่าชื่อเพลงผมเขียนไปสามเพลงผมก็ตัดไป
1: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าโทรมารอบหน้าก็บอกเอาไว้เป็นบอใบไม้แล้วกันเนาะ
0: ครับผม
1: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไหนดูซิว่าวันนี้เมื่อกี้นี้มีตัวอักษรสอเสือมานะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีมีพี่นันเพชรบูรณ์นะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะป้าแป๋วบอกว่าเอ้ยป้าแป๋วคิดเพลงเจ๋งอ่ะป้าแป๋วลาดกระบังนะคะแล้วมีพี่วิทยาจากศรีสะเกษแต่พี่วิทยาเอามาเป็นออ่างอด มีการแบบอายแสงนีออนแสงไม่ได้นะต้องอันนั้นอายมันออ่างอ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้

ี่บอลวีนะคะจากทุ่งสงขอเพลงสร้างแล้วมีเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังก็สม4192อุ้ยใจตรงกันเนื้อคู่ปะเนี่ยนะพี่แอมจากจันทบุรีจะขอเพลงโสดแสนดีมานะคะมีสาวนาห่วงพี่สัพเพสัตตามีสะดวกคุยหรือเปล่ามีเพลงสุดใจมีส้มตำเนี่ยเห็นไหมแนวๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เป็นอักษรบอใบไม้นะคะตามกติกากติไก่นี่นะบอใบไม้ลองช่วยกันคิดสิว่ามันจะได้เป็นชื่อเพลงอะไรบ้างอันนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูคุณผู้ฟังน้องเมย์เกร่งอยู่แล้วนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสมศรี1992

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังจ๋ามีใครรู้สึกแบบว่าช่วงนี้รู้สึกแบบโอ้ยปวดนู่นปวดนี้ปวดตรงปวดตัวอะไรอย่างงี้ไหมโดยเฉพาะปวดหัวเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยมันโอ้ยมันเสียวๆแป๊บๆนะคุณแม่น้องเมย์เป็นจริงๆแล้วอ่ะเขาจะชอบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่น้องเมย์เขาเรียกว่าอะไรนะมัน

0: มีเหมือนน้ำอยู่ที่ข้อเข่าอย่างเงี้ยมันต้องไปดูดออกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการขึ้นลงบันไดมากจนเกินไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวกันนะด้วย Heal Life ค่ะคุณผู้ฟังอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่จะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันก็จะคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยเขามีการถักทอพิเศษทำให้สัมผัสมันนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังรวมเป็น4ชิ้นนะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอจ้ะยังมีฟรีอีกอย่างนึงคือกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้ค่ะมาตอนต้นชั่วโมงมาเป็นน้องตุ๊กแกน้องจิ้งจกใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากเป็นเสือละขอเป็นงูบ้างละกันรองูเข้าฝันจากพี่ดวงจันทร์สวัสดีนะคะ

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

อย่าเกเรนะคะก็บอกตัวเองไม่มีอะไรง่วงซะเหลือเกินตอนนี้อ่ะเมื่อวันก่อนนะคะน้องเมย์ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งแบบว่าอ๋อมีคนทวงบอกว่ากอดกันก่อนกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ารักตัวเองเยอะๆจริงๆเพราะว่าถามว่าทำไมถึงต้องมาชวนกันกอดตัวเองอย่างนี้ในทุกๆวันเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเพราะว่าโรคจะเรียกว่าอะไรโรคซึมเศร้ามันก็น่ากลัวด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เกิดความสูญเสียได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะจบชีวิตตัวเองตอนไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้าการที่เราเนี่ยมากอดตัวเองในทุกๆวันแบบนี้นะคะมันก็ช่วยเติมกำลังกายกำลังใจของตัวเองให้มีพลังในการไปต่อแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะช่วงนี้เศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรมันเครียดไปหมดอ่ะดังนั้นนะคะที่น้องเมย์นำกอดตัวเองในทุกๆวันเนี่ยจริงๆนักจิตบำบัดอ่ะเขายืนยันอยู่แล้วว่าการกอดตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับสภาวะจิตใจนะคะบางคนแบบโอ๊ยไม่เอาเขินทำอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระสักวันหนึ่งจะรู้ว่ามันอ่ะช่วยได้จริงๆกอดตัวเองในวันที่ไม่เหลือใครกอดตัวเองในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจเราอีกแล้วกอดตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเสลือเกินมันมี

ี่มันมีช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกก็อย่าลืมกอดด้วยก็แล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยน้องเมย์ก็ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายขับรถเด็กเลยเด็กแบบเด็กตะโกนนะคะแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนถ่ายคลิปแหละแล้วก็ให้เด็กเป็นคนขับอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าออกถนนใหญ่ไหมหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าสองข้างทางก็ดูจะเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่ก็อาจจะขับในสวนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมาบอกส่วนหนึ่งในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนไทยอ่ะค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะเด็กแว้นหนูไม่จะบอกเลยว่าเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยเจอตลอดจะแบบว่าเขาจะอยู่กันเป็นหย่อมๆอ่ะแบบว่า2คันก่อนพอตรงไปจะเจออีก3คันจะเจออีก2คันเจออีก4คันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมากันเป็นหย่อมๆแล้วก็เขาก็จะค่อยๆไล่เก็บกันไปแบบขับกันไปพร้อมๆกันอ่ะค่อยๆมาทีละคนทีละคนทีละหย่อมอ่ะแล้วก็แข่งกันเองแล้วก็รอจังหวะแล้วก็ไปกลับรถมาอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแล้วบางทีอ่ะไฟท้ายก็ไม่มีด้วยคนขับรถยนต์บางทีก็ต้องมานั่งระมัดระวังแล้วสุดท้ายบางทีย้อนสอนละเกียจมากเลยนะเวลาที่คนพูดว่าย้อนสอนกันเป็นเรื่องปกติอ่ะโอ้โหก็ถ้าชนแล้วใครเดือดร้อนล่ะก็โทษรถยนต์ด้วยไหมล่ะอย่างเงี้ยบางทีมันเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆนะคะทำผิดจนเคยตัวแล้วเด็กเนี่ยเด็กเยาวชนนะคะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่หลายต่อหลายครั้งมากเลยที่พ่อแม่ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะจ๊ะบอกว่าเอ้ยข้ออ้างอ่ะเยอะเช่นอะไรเอ้าก็จะทำยังไงล่ะมันก็ต้องไปเรียนน่ะจะให้มันเดินไปมันก็ลำบากใช่ไหมล่ะจะไปขี่มอไซค์เด็กมันก็แบบให้มันไปโรงเรียนไวๆนู่นนี่นั่นสนับสนุนให้ลูกแบบอันตรายไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะอ้างความยากจนเคยเจอจริงๆคนที่อ้างความยากจนว่าแบบจะให้ทำยังไงพ่อแม่ก็ทำมาหากินก็ถึงต้องบอกว่าต้องมีลูกเมื่อพร้อมไงไม่ใช่ว่าโยนภาระว่าให้ลูกไปโรงเรียนเองนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าตัวเองพร้อมตั้งแต่ก่อนมีเนี่ยยังไงอ่ะเราก็จะมีเวลาที่จะไปส่งลูกอย่างน้อยก็มีรถขับอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กที่มันไม่บรรลุนิติภาวะข้อเสียมันเยอะมากสำหรับเด็กตัวเล็กๆหรือว่าเด็กที่แบบว่าเนี่ยอายุ12 13อย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายนะคะข้อแรกเลยผิดแน่ๆอยู่แล้วขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่มีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะหากอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสำหรับการขอใบขับขี่เนี่ยยิ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเลยอายุไม่ถึงแต่มีใบขับขี่ได้ไงอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่น่ะโดนแน่นะคะอาจถูกตำรวจเรียกตรวจได้จับกุมได้ดำเนินคดีได้แล้วก็พ่อแม่คะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขับคุณเป็นคนสอนให้เขาขับนะคะหรือจะบอกว่าโอ๊ยมันไปหัดกับเพื่อนมันและเราอ่ะเป็นพ่อแม่เราไม่มีวิธีในการดูแลลูกตัวเองเลยเหรอจะปล่อยเขาไปเป็นความรับผิดชอบของสังคมไม่ได้เด้นะแม้จะขับรถเป็นแต่ถ้าไม่มีใบขับขี่บอกเลยนะหนึ่งเลยเนี่ยเด็กอ่ะจะไม่ได้รับการอบรมไม่มีการทดสอบมาตรฐานในการขับขี่การอ่านป้ายจราจรต่างๆการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดแบบว่าจะต้องแบบเบี่ยงขวาอ่ะสมมติรถเบรกกระทันหันแล้วเราไปจ่อตูดเขาอย่างน้อยมันต้องแบบหักขวานิดนึงหรืออะไรระยะอะไรอย่างเงี้ยการประเมินอะไรที่มันฉับพลันแบบเนี้ยเด็กยังตัดสินใจไม่ได้นะคะการขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่แบบฝนตกถนนลื่นเวลากลางคืนอย่างเงี้ยหรือว่าการที่ต้องให้ทางหรือการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วที่สูงมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมขนาดคนที่อบรมอ่ะยังแบบยังชนเลยอ่ะใช่ไหมขนาดคนที่อบรมแล้วยังขับรถแบบไม่เปิดไฟอ่ะเวลาเลี้ยวอ่ะเหมือนรถไม่ได้แถมไฟเลี้ยวมาอันนี้อัดอั้นเองส่วนตัวนะคะประกันเนี่ยเขาไม่คุ้มครองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำประกันไม่จ่ายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบริษัทประกันน่ะปฏิเสธการคุ้มครองได้เลยอย่าไปโทษประกันนะคะเพราะว่าคุณทำผิดกฎหมายเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสติสัมปชัญญะของเด็กอ่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่มันตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วกว่านะคะผู้ใหญ่มันตัดสินใจได้นี่ว่าโอเคถ้าฉันชนฉันรับผิดชอบได้หรือไม่ได้แต่เด็กอ่ะชนแล้วรับผิดชอบได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะเจ้าของรถเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองเจ้าของรถคือใครผู้ปกครองค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็สูงตั้งแต่หลักหมื่นเป็นต้นไปจนถึงหลักล้านบาทถามซิว่าเด็กอายุเท่านั้นน่ะมันมีเงินไหมอ่ะไม่มี

ถูกไหมเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของเขาไม่มากพอนะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเวลาที่เขาเอาไปชนหรือเอาไปอะไรก็ตามเนื่องจากผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนผู้ปกครองอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะจ๊ะหากพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็นหรือยินยอมให้เด็กขับรถก็มีความผิดทางแพ่งอีกนะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกรณีชนทรัพย์สินเสียหายอย่างเช่นแบบเสาไฟฟ้า

0: ไอ้ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห้าม
1: าในช่วงที่สองพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สมบัติครับ
1: พี่สมบ
2: ั
1: ติ
2: จากระยอง
1: อ๋อจากระยองนะคะเป็นไงบ้างสบายดีเน
2: าะสบายดีครับ
1: อ่าแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยห้ามตอบว่าคุยกับน้องเมย์อยู
2: ่นอนคุย
1: เออลองเปลี่ยนท่าไหมตีลังกาอะไรเงี้ยเออหกสูงลองดู
2: จักรยานกลางอากาศอยู
1: ่เออได้ เพราะปกติบางคนเขาขับรถไงบางคนก็แบบกรีดยางตัดยางอะไรอย่างเงี้ย
2: เออผมนอนฟังอยู่
1: เออหนูก็เลยถามเผื่อเพราะว่าบางคนแบบเอ้ยน้องเมย์ตัดยังอยู่บางคนแบบเออเป็นรปภ.อะไรเงี้ยก็ต้องถามไว้ก่อนเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครทำอะไรอยู่ใช่ปะล่ะ
2: ครับ
1: เนาะเคยไหม เคยเจอเด็กเยาวชนขับรถมั้งไหมคะ
2: เจอบ่อยครับ
1: ที่ไหนก่อนขับอะไรขับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์
2: มอเตอร์ไซค์
1: บ่อยเนาะ
2: ระยองก็จะมีเว้นทุกวันศุกร์เสาร์อ่ะ
1: เออแต่ว่าของหนูอ่ะชอบเจอวันไอ้เนี่ยหยุดนักขัตฤกษ์อ่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆรักพ่อรักแม่ขึ้นมาหรออะไรอย่างเงี้ยวันแม่อย่างเงี้ยวันพ่ออย่างเงี้ยเออมาก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องวันนี้
2: มันแบบไงมันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันตามเพื่อนกันไง
1: พูดยากเนาะ
2: ยาก
1: เออแต่หนูอ่ะทุกวันที่ต้องเจอเลยอ่ะเอาแบบทุกวันจริงๆอ่ะมันจะมีอยู่หน้าวัดอยู่แถวๆคูคตแถวๆตรงนึงอ่ะเออเขาขี่ย้อนสอนตลอดเลยอ่ะแล้วหนูแบบมีอยู่บางจังหวะหนูไม่เห็นด้วยแบบเกือบหลายครั้งละเออเพราะไฟตรงนั้นมันจะหายไปช่วงนึง
2: ก็ปีที่แล้วเนี่ยขี่สายไปพาร์ทระยองเนี่ยมันแข่งกันแล้วทีนี้รถยนต์มันมาว่ามันหักหลบไงแล้วก็ไปเกี่ยวรถยนต์ชนตายไปคนหนึ่งอายุ13เองอ่ะ
1: เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปล่อยออกมาได้ยังไงก็ไม่รู
2: ้เออ
1: สถาบันครอบครัวนี่เป็นอะไรที่แบบว่าโหมันยากเหมือนกันเนาะเลี้ยงเด็ก
2: เขาซื้อรถไทยทั้งนั้นอยู่ป.5 ป.6แล้ว
1: ว่าจะบอกเอาจริงๆนะถ้าถามตัวเมย์เองอ่ะเมย์ขี่มอไซค์เป็นตั้งแต่อายุ10ขวบขี่ที่ลานวัดคือขี่วนอยู่ในลานวัดเออแล้วปู่ด่าแบบอุ้ยแบบคือตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโดนด่าทำไมอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก็ไม่ดีหรอเผื่อใช้ไปซื้อน้ำแข็งอะไรเงี้ยนึกออกปะเออขับใกล้ๆบ้านไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ล้มแต่แค่แบบอ่าตอนนั้นมีพี่ชายคือหนูอะโตมากับพี่ชาย5คนเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงนึกออกมั้ยหนูก็จะมีความห้าวหาญอยู่ประมาณนึงพี่ชายก็คือแบบชวนเล่นอะไรแปลกๆ
2: ฟังเสียงก็ห้าวอยู่แล้ว
1: เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ละอย่างคือแบบอ่ะบ้านที่นครสวรรค์มันจะติดแม่น้ำน่านใช่ไหมชอบพาลงไปว่ายน้ำเล่นน่ะโดนตีจนไม่รู้จะโดนยังไงอ่ะเอาจริง
2: เออ
1: เออเขาก็
2: คน
1: ห่วง
2: คนจังหวัดอะไรเนี่ย
1: คุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์ค่ะทุกวันแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยก็จะไปหาผู้ใหญ่ไปหาไปไหว้ไปหวัดดีคุณปู่คุณย่าเออเขาจะกลับบ้านกันอะไรเงี้ยช่วงวันแบบเนี่ยแหละช่วงวันที่แบบว่าวันสำคัญอะไรเงี้ยก็จะมีวันพ่อวันแม่วันปีใหม่วันสงกรานต์ก็จะกลับไปรวมญาติกัน
2: ก็ดีนะทำการปีกับข้างปีใหม่ข้าง
1: แล้วเหมือนแบบปู่เขาถวายที่ดินหลังบ้านให้กับวัดไงมันก็ติดวัดไปเลยอ่ะบ้านเราติดวัดมากมากมากอ่ะก็เนี่ยแวบไปก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอะไรเงี้ยโดนปู่ก็บอกปู่ด่าพี่ชายเพราะว่าพี่ชาย5คนน่ะพาน้องสาวไปขี่มอไซค์แต่เล็กอ่ะปู่เขาว่าเลยบอกหัวมันแตกขึ้นมาทำยังไงแล้วมันเป็นผู้หญิงนอนเป็นแผลมันไม่สวยเหมือนแบบเขากลัวเป็นแผลเป็น
2: ไก่วัดดีก็มีอะไรก็เข้าวัดเลยไง
1: เออนะมีอะไรก็เข้าวัดเออตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดไม่คิดเรื่องจะส่งไม่คิดจะส่งหนูเข้าโรงพยาบาลหน่อยหรอคะจะเอาเข้าวัดเลยหรอแหม
2: เข้าวัดเลยง่ายดี
1: ต้องจองเลยนะว่ากำแพงตรงไหนดีอะไรเงี้ยเลือกทำเลก่อนเออมีแล้วมีของทุกคนในบ้านแล้วเรียบร้อย
2: โอเค
1: เออเขาจองไว้ให้หมดแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้นะอยู่กันเลยนะรวมญาติกันตรงนี้นะเขาจองไว้ให้แล้วเรียบร้อย

0: มีที่แล้วนะ
1: ใช่ใช่มีที่แล้วปะโถเออนะแต่ก็จริงๆแหละก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นโหเด็กต่างจังหวัดอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นตั้งแต่เล็กจริง
0: ๆเออใช
1: ่หนูจำได้ว่าพี่ตำรวจอ่ะเรียกด้วยสั่นแบบตกใจอ่ะตำรวจเรียกอ่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดนะคิดแค่ว่าที่ผิดอ่ะคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกคิดว่าโดนแน่ๆสุดท้ายพี่ตำรวจเขาก็เรียกไปตักเตือนแล้วก็ไปกระโดดตบเสร็จแล้วเขาก็เอาแป้งอ่ะสงกรานต์อ่ะมาปะแล้วก็ปล่อยกลับบ้านเออให้วิ่งรอบรถด้วยให้วิ่งรอบรถ3รอบ
0: ทำโทษง่ายดี
1: เด็กอยู่อ่ะเขาก็คงไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันก็เด็กอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่แต่เขาก็บอกว่าหลังจากนี้ห้ามให้พี่เห็นแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เชื่อนะเราก็เชื่อตำรวจเพราะตอนเด็กๆเรากลัวตำรวจ
0: ใช่ใช
1: ่เออเด็กจะแบบอย่านะแม่ให้ตำรวจจับอะไรเงี้ยนึกออกปะ
0: ใช่
1: โดนหลอกโดนหลอก
0: ตัวไปก่อนไงตำรวจดิ
1: เออเราก็ควรจะเกรงกลัวต่อกฎหมายนะ
0: ใช่
1: พอโตขึ้นมาก็รู้แล้วว่าไม่ควรก็อ่ะก็บอกเอาไว้แล้วกันว่าใครที่กำลังแบบมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆดูดีๆจริงๆเพราะว่ากฎหมายมันไม่รองรับถ้าสมมติเขาเกิดไปขับชนใครเกิดความเสียหายขึ้นมาแย่เลย
0: เนาะปัญหามันเยอะไง
1: อืมวันนี้หนูจะบอกว่าเมื่อวานเอ้ยสายแรกเนี่ยเขามาแล้วแล้วเขาจบไปที่บ่อใบไม้วันนี้นะคะก็เลยต้องให้เป็นหน้าที่ของพี่สมบัติว่าบ่อใบไม้จะเป็นเพลงอะไรดีจ๊ะ
0: บอกรักฝากใจอ่ะ
1: บอกรักฝากใจของอาสสายลุงโพทอง
0: ใช่ๆ
1: แล้วเราจะไปที่อักษรอะไรต่อล่ะเนี่ยบอกรักฝากใจเนี่ย
0: น่าจะไปซอช้างหรอไปอย่างซอช้างอ่ะ
1: บอกรักฝากไม่มันต้องอยู่ในเพลงสิ
0: พี่เอารักมาฝากเป็นความรักจาก
1: อ๋อจบที่คำว่าบูชา
0: ส่งถึงสามวัยขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจรักเจ้าที่เขาบูชา
1: หูชอช้าง
0: ชอช้างได้ป่ะไปยัง
1: หูหนูจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะตอนที่ได้สอเสือมาใช่ไหมมีคุณผู้ฟังพิมพ์มาในข้อความบอกว่าฝากคนหน้าไมค์นะคะเลือกอักษรนึกถึงเพื่อนด้วยเพราะมันยากจังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราตั้งโจทย์ชอช้างเยอะเยอะ
0: ตามเพลงไง
1: เออใช่ใช่เราไปตามเพลงเรามันกำหนดไว้แล้วทำอะไรได้ล่ะใช่ไหมล่ะเออนะเออเพราะฉะนั้นเล่นต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าชอช้างนะคะชอช้างไปคิดก่อนเยอะๆเออนะ
0: โ
1: อ
0: ้ยาก
1: เ
0: ลย
1: นะเนี่ยชอช้างเหรอช่างชั่ว
0: มีเยอะ
1: โชคเอ๊ะอะไรสักอย่างอ่ะลองดูไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะขอบคุณมากๆกับการเล่นสนุกด้วยกันนะจ๊ะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: เอาทุกเสียงทุกสายตั้งแต่คืนเก่าหาแล้วกันครับ
1: ไม่มีพิเศษหรอพิเศษแบบพิเศษอีกพิเศษกว่านี้อีกมีไหม
0: พิเศษก็ดีเจ
1: โอ้ยมีคนขอเพลงให้หนูทุกวันเลยเอ้ยเขินจังเลย
0: คุยเก่งดีอ่ะต้องมองให้ดีเจด้วย
1: หรอเขาเรียกว่าจอไม่หยุดพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่น้อย
0: ครับ
1: ตอบค่ะ
0: พูดเลยจะพูดตาม
1: อ่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่า
0: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่าร
1: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
0: ไอยาราอ่ะฮ่า
1: โอเคขอบคุณพี่สมบัติมากๆนะ
0: ครับดูแลสุขภาพเดี๋ยวครับ
1: อันนั้นของหนูขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังแย่งหนูพูดหมดแล้วเนี่ยเออมงแซะก็แย่งหนูไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเนี่ยโถเดี๋ยวไปคิดใหม่ๆก่อนเดี๋ยวหาอะไรเล่นไปเรื่อยอะหนูอะบอกรักฝากใจจากอาสดใสลุงโพทองนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเก่าๆบ้างแล้วกันเนาะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชั่ว7ทีดี7หนนะเอ้ยชอช้างหนูเล่นไปแล้วห้ามซ้ำนะโชคดีที่รักหนูจะบอกว่าหนูก็

ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกว่าให้มันเป็นชอช้างแต่มันก็เลือกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนคะมีเพลงอื่นไหมคะช่วยเจ็ดทีดีเจ็ดหนห้ามซ้ำนะแล้วก็โชคดีที่รักจากยอดรักสลักใจนะคะเทพธิดาพาสิ้นจากอาเสรีรุ่งสว่าง4ผลงานเพลงค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงชื่อนี้เพลงนี้มีชื่อว่าคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์ถามว่าทำไมหนูถึงเรียกว่าอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์เพราะว่าเป็นคนที่แต่งเพลงให้หนูนั่นแหละเพลงจับจุดหัวใจนั่นแหละเออนะวันนี้อาจารย์เขามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะจ๊ะทุกคนเออนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นจะบอกว่าผลงานเพลงของอาจารย์อ่ะดังๆแบบเยอะมากนะคะนี่จริงๆโรคซึมเล่าเนี่ยเหมือนจะใช่ด้วยเออเป็นเพลงที่อาจารย์เขาแต่งด้วยอย่างของน้องเมย์เนี่ยก็จะเป็นเพลงจับจูดหัวใจนะคะที่มียอดวิวแบบล้านวิวเนี่ยก็เป็นอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์เหมือนกันที่เป็นคนแต่งเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโอ้บอกเลยว่าถ้าอาจารย์เขาเก่งขนาดนี้แล้วคำร้องทำนองก็ต้องเป็นตัวเองนะคะแต่งเองนั่นแหละนะสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่ค่ะน้องเมย์เคยไปงานที่ศรีสะเกษแล้วเขาเหมือนลองเครื่องเสียงอ่ะแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์เลยยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงปรากฏว่าวันนั้นกำลังเหมือนเขาเทสเครื่องเสียงอะไรอยู่เนี่ยแหละแล้วอาจารย์เขาก็แบบเออเขาก็เลยร้องเพลงโรคซึมเล่าขึ้นมาหนูถึงกับหันขวับเลยนะนึกว่าต้นฉบับเออคือแบบเพราะมากอ่ะ

0: เสียงสดๆคือแบบโหกินขาดมากแล้ววันนั้นคือแบบถึงขั้นแบบเดินไปดูที่เครื่องเสียงเลยว่าใครร้องอ่ะเพราะว่าตอนนั้นศิลปินน่าจะยังไม่มีใครมากันแล้วก็แบบว่าตอนนั้นมีค่ายพีทีมากันเยอะอยู่พวกแบบน้องอาร์ตี้พวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วอยู่ดีๆหนูก็เดินไปดูว่าแบบเอ๊ะใครนะทำไมเสียงดีขนาดนี้ปกติเราโรคซึมเศร้ามันอะไรนะมันก็มีความเป็นอีสานนิดนึงใช่ไหมวันนั้นเดินไปดูแล้วอ้าวคนนี้แล้ววันนึงก็ได้มาร่วมงานกันนะคะก็แปลกดีเหมือนกันงั้นเพราะฉะนั้นนะคะฝากเพลงอาจารย์หนูด้วยแล้วกันนะคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000ในช่วงจ่อคิวฮิตนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,000,000
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนี้ค่ะกลางดาวจากไลออนกาดบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ยังอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็จัดไป

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทคลองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทนะคะภูเก็ต86บาทสุราษฎร์ธานี88บาททำไมพุ่งสูงกว่าเพื่อนเขาล่ะนะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ90บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท50สตางค์นั่นเองนะจ๊ะมีคนถามว่าครูเมย์เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหนูเพิ่งนึกได้ว่าทำไมหนูถึงง่วงนอนอ๋อเมื่อวานหนูนอนไม่หลับไงหนูไปนอนตอน 8:00 น.แล้วก็แบบ11โมงก็ต้องไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนอนน้อยจริงเออเพิ่งนึกออกนะเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไม่ถามเนี่ยหนูก็ลืมเออแต่ว่าพรุ่งนี้หนูจะต้องออกจากบ้าน7โมงนะสิดูสภาพตอนนี้จะตีสองแล้วเฮ้ยนะเนี่ยคนเราชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันใช่ไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วน้องเมย์รู้ว่างานที่ทำสิ่งที่เจอความทุกข์ที่เจอเนี่ยแต่ละคนก็หลากหลายนะคะอุ้ยสังเกตจากแต่ละสายที่โทรมาบางคนก็แบบเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นผู้พิการทางนู่นนี่นั่นกายภาพหลายๆอย่างใช่ไหมเราเนี่ยต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่กับคนที่อาจจะไม่ได้ดีกับเรามากนักนะคะน้องเมย์ก็เลยมีการนำกอดในทุกๆวันแบบนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์สักวันหนึ่งใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็จะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆมากขึ้นน้องเมย์กอดตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาอย่างน้อยก็ต้องยิ้มให้ตัวเองในกระจกและเชื่อไหมว่ามันจะเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตของเราเวลาที่เราว่าคนอื่นเวลาที่เราพูดถึงคนอื่นไม่ดีคนที่ได้ยินคือเราถูกไหมเออนะคะก็ขอให้มีพลังบวกด้วยกันละกันเนาะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเพิร์ฟสดชื่นแบบเพิร์ฟ

0: ทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเหิบมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยาขออภัยร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเพื่อนเพลงหวานนี้ผลงานเพลงเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแมอินไตตั้งใจมอบให้มากๆเพราะว่าเราจะไม่เจอกัน2วันอย่าลืมอักษรที่ต้องไปคิดด้วยนะคะชอช้างยากอยู่นะก็น่าจะยากกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะคะลองดูก็แล้วกันว่าจะช่วยกันคิดได้หรือเปล่าเนาะนะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่บอกเลยว่าคลื่นไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมนักจัดรายการคนอื่นเขาถึงไม่ได้แจกไม่มีอันนี้แจกส่วนตัวอยากแจกเองนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมกิจกรรมกันด้วยก็แล้วกันนะคะตอนแรกนี่แอบจะใจอ่อนแล้วนะว่าไม่ต้องรอสิ้นเดือนก็ได้มั้งแจกวันที่15ไปสักจับฉลากวันที่15ไปสักชื่อนึงก่อนแล้วเดี๋ยววันที่30จับอีกชื่อนึงดีไหมเดี๋ยวลองดูงบประมาณชีวิตตัวเองก่อนนะแล้วถ้าแจกได้ยังไงนี่จะช่วยๆ อ่ะเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแมอินไตนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะยังยิ้มได้มอบและเป็นกำลังใจให้กับ2วันที่เราจะไม่เจอกันเผื่อว่าดันไปเจอสิ่งที่ดีดันไปเจอสิ่งที่ไม่ดียังไงก็จะได้นึกถึงกันด้วยนะวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกๆเที่ยงคืนจนถึงตี2แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: าวัยได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

กลับมานะครับผมในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับ3เพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งนะครับของแม่ผึ้งผู้บูรงจันทร์ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็นักสู้เลือดพญาหงส์นะครับจากโลมบุรพาฟ้าหงเหินนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะบอกว่าสวัสดีแวมไพร์นะฮะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเพลงใจคนคอยจากพี่กุ้งตวงสิทธิ์นะครับแล้วก็ทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่บุญญากรพี่ชยาพี่นักรบพี่จรัสนะครับพี่คิวเองพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับนี่ในชั่วโมงแรกนะครับคุณพี่เอกชัยครับพี่แมวเซาชอบหลับจากสุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าตอนนี้นาเดิมอากาศครึ้มๆนะครับเข้าใจเลยนะครับพี่จุรีนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณน้องเพชรที่เปิดเพลงให้นะครับนี่ขอบคุณครับพี่รัตดาขอเพลงหนาวแสงนีออนจากพี่ตะกะแตนด้วยนะครับนี่พี่สมคิดครับน้องแชมป์ไม่ได้เจอกันนานน้องแชมป์นะฮะทักทายนะครับพี่ประสิทธิ์พี่พินโยพี่บางปลาพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวีนะครับสวัสดีครับผมนะบอกขอเป็นยินดีคืนใจเพลงของใครนะฮะผมลืมไปแล้วเพลงเนี้ย พี่ไตรรัตน์นะครับน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สันทัศน์นี่ยังอยู่กันนะครับ

0: แล้วก็น้องลิซ่าใช่ไหมครับใครอีกขอดูซิแล้วก็พี่จรัสนะครับน้องแชมป์บอกว่าปีนี้จัดงานที่วัดภาษีไหมนะครับปีนี้วัดภาษียังไม่ได้จัดนะครับก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันแต่ว่าพอดีช่วงนี้ก็จัดงานรำลึกถึงคุณแม่ใช่ไหมครับแม่พึ่งเนาะที่วัดทับประดานเหมือนเดิมครับจัดมาตลอด3กี่ปีละ34ปีแล้วนะครับก็ถ้าสะดวกนะถ้าว่างเพราะว่ามันก็ไกลอยู่พอสมควรประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนถึงเมืองสุพรรณอีกนะฮะสวัสดีไปถึงพี่อิลิสานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะตัดยางค่ะนะครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมนะฮะ022481366น้องแป้งรอรับสายอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาซอนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ครับใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใส

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: จบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวีนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับระหว่างรอรับสายเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่รัตวันถามว่าแม่เพิ่งเกิดวันอะไรคะจันทร์อังคารพุธอะไรงี้ใช่ไหมเออนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเออนั่นสินะแต่ว่าผมกับคุณพ่อนะครับเปิดประมาณเกิดวันจันทร์ทั้งคู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่เพิ่งเกิดวันอะไรนะฮะแต่ว่าลองเซิร์ชดูได้นะครับทาง Google แล้วกันนะฮะสวัสดีไปถึงป่าเดฟนะครับทักทายครับขอเพลงรักสาวนครสวรรค์ให้ป่าเดฟหน่อยนะครับพี่สันทัศนะฮะพี่สุคนกับเชิงนะครับทักทายครับพี่อนุชิตจากอุบลพี่จรัสครับพี่อิลิสานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาในวันศุกร์ลันล้าอย่างวันนี้นะฮะก็ขอให้อีก2วันก็เป็นวันที่พักผ่อนสำหรับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับป่าเดฟนะฮะทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงระหว่างรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรออยู่นะครับ02-248-1366ครับขออนุญาตจัดเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาเมื่อกี้นะครับหนาวแสงนีออนครับพี่ตั๊กกะแตนชลดาครับ
2: สวัสดีค่ะเพลงนี้หนาวแสงนีออนนะคะ

0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: Sai Chiu Hiu Jai สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่ 7-Eleven ก็มีนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ดีกว่าเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้าน้องเพชรเดี๋ยวขอกระแอมก่อน
2: โอ้ยขอกระแอมซะด้วยอืมนะฮะสวัสดีครับชื่อว่าพี่เพชรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไปคุยกับน้องเพชรตั้งนานเลย
2: พี่เพชรมาคุยกับน้องเพชรโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่เพชรแม่จริงๆนะเราไม่ได้คุยกันประมาณกี่เดือนแล้วจำได้ไหม
3: ประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วมั้งไม่รู้คิด
2: 3-4 เดือนใช่ไหมแล้วตอนนี้ว่าพี่เพชรอยู่แถวไหนครับพี่ตอนนี
3: ้อยู่จังหวัดศรีสะเกษเหมือนเดิมค่ะ
2: ศรีสะเกษเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมพี่แถวนู้นอ่ะ
3: วันนี้ยังไม่ตกนะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเพราะว่ามันก็เมื่อวานตอนช่วงบ่ายสองบ่ายสามก
2: ็
3: ตกประมาณ20นาทีก็หายไปค่ะ
2: เข้าใจนะครับก็ถือว่าแบบตกปล่อยตกแป๊บๆเนาะก็ยังดีนะครับผมแล้วตอนนี้พี่เพชรทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่ายังทำงานอยู
3: ่พอดีพี่เป็นคนน้าเป็นคนพิการทางด้านสายตาค่ะ
2: เข้าใจก็เลยแบบอยากจะมาฟังเพลงสบายๆเนาะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับผมพี่เพชรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับเพลงที่พี่เพชรขอคือเพลง
3: ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อของเบียร์พร้อมพงค่ะขอมอบให้กับคลื่นลูกทุ่ง FM 95ทุกคนพิเศษก็คือน้องแป้งน้องเพชรค่ะแล้วก็ขอมอบให้ลูกให้หลานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพให้เขามีกำลังใจต่อสู้ค่ะรวมทั้งตัวน้าเองด้วยค่ะ
2: ครับผมคุณน้าก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้ามาทำงานก็ขอให้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเราเกิดมาต้องสู้นะน้านะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: เดี๋ยวกันนะคะ
2: ครับน้า
3: น้องเพชรน้าชอบน้องเพชรจัดเปิดเพลงแม่พึ่งมากเลย
2: โอ้ขอบคุณครับ
3: แต่ละเพลงเนี่ยเพราะมาก
2: เพราะว่าเพลงแม่พึ่งเนี่ยมีเอาจริงๆนะมีเยอะมากแล้วแม่พึ่งเป็นคนที่ร้องแบบสุดทุกทางไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วก็สนุกแบบจัดไปเลยหรือว่าเพลงช้าก็คือแบบเศร้าแบบขนลุกเลยเอางี้ดีกว่านะฮะ
3: ใช่ครับ
2: ผมก็คือเพลงแม่พึ่งมีเยอะมากอย่างนักร้องสมัยก่อนนะอย่าง

0: แม่พึ่งลุงเป้าสายันใช่ไหมครับลุงแล้วยอดรักสลักใจก็เป็นคนที่ร้องเพลงกันผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1,000 เพลงนะฮะซึ่งแบบเพลงเยอะมากๆเลยนะครับผม
1: น้องเพชรหาเพลงสงสารคุณนะเจอเรียงคะอันนี้เก่ามากเลยนะแรกๆเลยนะ
0: เพลงชื่อว่าอะไรนะ
1: สงสารคุณนาค่ะ
0: สงสารคุณนา
1: ค่ะแล้วก็เพลงน้ำตาลูกแม่ย่าด้วยค่ะ
0: น้ำตาลูกแม่ย่าอันนี้ผมเคยฟัง
1: นะ
0: แต่สงสารคุณนาอันนี้ของใครนะครับของใครนะ
1: แม่พึ่งนั่นแหละค่ะ
0: ของแม่พึ่ง
1: แรกๆเลยค่ะ
0: โอ้ยสมัยเขาแบบอายุเท่าไหร่เองอ่ะ10 15 16ประมาณนี้ปะ
1: 11 12
0: อะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยสมัยเด็กๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยพี่เพชรนี่ฟังลึกมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะ
1: ถ้ามีโอกาสนะคะเปิดให้ฟังเลยนะคะ
0: ได้เลย
1: คนหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า
0: เข้าใจเข้าใจมันก็นาน
1: บางทีเขาก็ทำมันนานมากอ
0: ่
1: ะ
0: สงสารคุณน้าเนาะ
1: ค่ะสงสารคุณน้า
0: จดโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับ
1: แล้วก็รักไม่อันตรายก็ช่วยเปิดให้ฟังหน่อยนะคะถ้ามีโอกาส
0: เพลงนี้ผมฟังอยู่รักไม่อันตรายนะครับผมขอบคุณมากๆครับนายเพชรครับรักษาสุขภาพนะครับ
1: คุ้มครองบุญรักษาหนูนะไม่ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะลูก
0: ครับผมเช่นเดียวกันนะครับ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะ
0: ขอบพระคุณครับนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับนายเพชรนายเพชรจากศรีสะเกษนะฮะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ขอเพลงนี้ฮะฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อนะครับจากเบียร์พร้อมพงครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่านต่อด้วยผลงานเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเพลงนี้แทนคำอวยพรใต้บ้างกลางบ้างไม่ว่ากันนะคะขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาว FM 95ลูกทุ่งมหานครคิดฝันหวังอะไรขอได้อย่างที่ฝันทุกประการนะคะขอโชคดีร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสู้ไปด้วยกันรวยไปด้วยกันเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจากน้องแป้งและพี่เล็กด้วยนะคะขอบพระคุณพวงมาลัยที่ฝากมาจากพี่สมทรงแฟนคลับนครปฐมด้วยนะคะท่านไหนไม่มีพวงเป็นเหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะคะโอ้ยแซวเล่นอยากให้มาหากันใกล้ๆจับไม้จับมือกันนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวเรานัดเจอกันข้างเวทีนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายด้วยโอ้ยขอบคุณ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

บทเพลงตามคำขอนะครับรักสาวนครสวรรค์จากพี่ลูกแพรไหมไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็เขียนฝันไว้ข้างฝาเช่นเดียวกันนะครับจากพี่ราชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจากฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อจากเบียร์พร้อมพงษ์นะครับอันนี้รับสายหน้าไมค์จากนาเพชรใช่ไหมครับศรีสะเกษนะครับจัดให้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียทักทายครับพี่จุ๊บแจงครับนะพี่วันวิสาช่างแจ็คเทวาพี่สุวรรณีพี่โสภักพี่จรูนพี่อาทิตย์จากเจียงใหม่เจ้านี่มาแล้วนะครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่มลีวันคุณพี่จินพี่จรัสครับพี่จิรวรรณครับป้าเดฟนะครับจัดให้แล้วนะครับรักษานครสวรรค์ให้ป้าเดฟนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ครับผมในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับตอนนี้ก็อยู่ในชั่วโมงที่2กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายไปถึงพี่ใหญ่ครับพี่สมศรีนะครับหรือว่าพี่หนูจงส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมพี่มาริวันพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่วันวิสาช่างจักรเทวานะครับพี่โสภักนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับโลเล็ก
4: โอ้ยสวัสดีครับพ่อพี่เล็ก
5: ครับ
4: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์กำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะ
5: คร
4: ับครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: ไอ้ขอเพลงของน้องเมย
4: ์น้องเมย์
5: เพลงจะชู้แต่เนี่ยคู่หนูเยอะ
4: อืม
5: คิดถึงรอย่าอีกแต่เดียวเอ็นเปิดถึงเป็นคลิปของรอย่าอีกถึงเน็กได้เออโค

0: พลงน้องเมย์เพลงนี้
1: ก็เลยแบบอยากฟังเพลงน้องเมย์เพลงนี้เนาะ
0: ครับ
1: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
0: เอาหมอไม่โลย่อยเลยกันน้องเมย์ด้วย
1: ครับผม
0: หน้าใหม่ร่างใหม่ทุกท่าน
1: ได้เลยครับพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่เล็กจำสโลแกนของเราได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
0: ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์

0: นั้น
1: และไอ้อัยรา
0: และไอ้อัยรา
1: อาห่า
0: อาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาห่า
0: อัยราอาห่า
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่เล็กนะ
0: คร
1: ับ ครับพี่เล็กรักษาสุขภาพนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองขอเพลงน้องเมย์อีกละไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะครับจัดไปในช่วงของพาเลทเป็นฮิตครับจัดไป4เพลงสนุกสนานกันนะครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงนะสนุกสนานกันไปมีไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะจากน้องเมธิชาหรือว่าดีเจเมย์ของเรานะครับรอสายคนโสดนะครับพี่หญิงลีศรีจุมพลสดอยู่รู้ยังนะครับจากสโมสรชิมิแล้วก็แค่โสดนะครับจากวงโซโลอิสนะฮะทักทายครับช่างแจ็คเทวาครับพี่วันวิสาครับพี่สมคิดจากศรีสะเกษนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่วิวัฒพี่มาริวันพี่รัตดาวันนะครับพี่พิทวัฒน์มาทักทายเนาะพี่สำรวยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นครับพี่กบจากจังหวัดตากนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับเอ้าเวลานี้ยังไม่นอนหรือว่าเพิ่งตื่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้เพลงขี้เล่าบอกขี้ตัวนะครับจากน้องรวงข้าวอัญชนาครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกชีวิตแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจ
0: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับผมอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงจบไปนะครับมีเจ้านางเอ๋ยนะฮะจากเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็อบอวนจากเล็กรัชเมธนะครับอ่ะทักทายครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มนะครับทักทายฮะพี่ไผ่ตะกัวป่าครับคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุคนกับเชิงครับคุณพี่ธัญพัฒน์นี่แล้วก็สวัสดีครับพี่ช่วงครับสวัสดีคุณชายบอยสวัสดีทักทายครับพี่สุภัทรานะครับทุกท่านเลยนะครับพี่สาวพรมด้วงมาแล้วนะฮะพี่เนนงนะครับสวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านเลยครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงพ่อๆกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50

0: นุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

3เพลงนะ3เพลงนะครับยุค90ยุค2000ประมาณนี้ก็เริ่มต้นกับบทเพลงความลับนะครับบทเพลงจากพี่มัมและคนิกแล้วก็บทเพลงอย่าให้เขารู้นะครับจากอาจารย์มิกกี้นี่ตัวเล็กว่าอาจารย์แหละนะครับแล้วก็อาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับคิดถึงนะ

0: ทั้ง2เพลงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแนวร็อกบัลลาดนะครับนักร็อกบัลลาดเพลงช้าแต่ว่าดนตรีหนักแน่นแล้วก็เมโลดี้สวยงามนะฮะสวัสดีครับพี่นุ่นโอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานนะต้องเป็นวันศุกร์ประมาณนี้นะครับอีกวันพี่นุ่นต้องแบบพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ธัญพัฒน์นะคิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พี่อนุภาพนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเพลงม่วนทั้ง3เพลงเลยเนาะแล้วก็พี่เกษราขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปถึงพี่หนูวันนะฮะพี่นันทาคุณชายบอยนะครับทักทายครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บสร้างไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงชักเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้02-248-1366ครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับอยู่ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะ2เพลงจบไปครับมีอสงไขยจากพี่หญิงทิติการแล้วก็การละครั้งหนึ่งนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นั่นเองนะฮะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับพี่สุวรรณีพี่นันทาพี่พรชัยพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เสาวลักษณ์นะฮะคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์นะครับพี่สุชาดาพี่สุมาลาพี่สุคนกับเชิงพี่นุ่นกฤษพรพี่หนุ่มได้หวดครับพี่สิริรักษ์สวัสดีครับผมพี่ธัญพัฒน์นะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีก2เพลงครับจัดให้ครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีคู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็กสานาคานะครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นวลจันทร์พี่กนกนุชใช่ไหมครับผมสวัสดีครับบอกว่าปลูกบ้านอยู่ในสวนยางค่ะใช้วิทยุฟังเพลงนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยครับนี่น้องโอมทักทายนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยพี่สุดสาครนะฮะทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยเพลงสบายๆแล้วกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ02-201-4364 3เพลงจบไปนะครับมีรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอจากน้องสยามโมนะฮะแล้วก็เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับจากน้องลิลลี่แล้วก็ยิ่งเย้าหญิงร้อยนะจากพี่บ่าววีนั่นเองนะครับทักทายไปถึงน้องปามี่นะฮะอ้าวบอกว่าอ้าวทำไมวันนี้ทำงานครับปกติไลฟ์วันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่ารวมเสาร์อ๋อไม่สำหรับพี่นะตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นวันศุกร์ไงวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะฮะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ยังพักผ่อนนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับผมสวัสดีพี่ปลายฟ้าพี่วัชรีนะฮะหลังวัชรีสวัสดีครับพี่สุมาลาทักทายนะครับผมแล้วก็ใครอีกขอดูซิคุณชายบอยพี่สุภัทราพี่อินทรีแดงนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนนะครับพี่ละไอนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: ไมค์เชฟ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

ช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS นะครับ4689400บอกว่าเปิดวิทยุทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับแต่ว่านอนหลับนะฮะขอบพระคุณครับแค่เปิดพวกเราก็ดีใจแล้วนะครับสวัสดีไปถึงจากลูกน้องที่กระบี่ขอเพลงไม่เคยไม่คิดถึงให้นายหัวชิดที่อำเภอเฉวางด้วยนะครับนี่ไอ้กว้างนะฮะสวัสดีครับพี่ปลายฟ้าครับพี่จรัญครับพี่สุมาลาน้องออนทิชาสวัสดีค่ะสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะพี่ตู่ใช่ไหมครับพี่ตู่เนาะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูริงนะฮะพี่ก้านกล้วยคนหลังบัชรีนะฮะทักทายนะครับอย่ารอช้าครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2-5กับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบู้ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ันทิต
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในเช้าของวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนนะคะอรุณสวัสดิ์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทั่วโลกทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect จะเห็นของแปลกเนี่ยนะคะก็คือ DJ นี่แหละพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่งวดนี้ก็ไปซื้องวดหน้างวดหน้าไม่ถูกเราก็จะซื้อต่อไปด้วยความอดทนเป็นยิ่งหนักนี่กดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้พี่น้องมีเงินมีทองในครอบครองมีความสุขรายงานสังกัดรายงานตนแล้วก็ต้องทักทายพี่น้องที่เคารพยิ่งนะคะต้องทักทายก่อนนะคะคุณฮักพอกำกาคุณประวิตรจันทะเสนคุณวิสูตรอรุณสวัสดิ์คุณสุวรรณีข้องลิมคนนี้แฟนดิฉันเนี่ยคุณสุวรรณีเนี่ยนะคะเป็นแฟนมานานนานสวัสดีค่ะคุณบุญยฤทธิ์จันเต็มนะคะคนนี้จำได้ว่าอยู่เกาะลันตาดิฉันชอบมากเกาะลันตาเนี่ยเวลาไปเนี่ยนะคะจะเป็นเกาะที่ไว้พักผ่อนจริงๆแล้วเวลาไปเนี่ยจะไม่อยู่ต้นเกาะนะดิฉันจะไปนู่นเลยสุดเกาะเลยสุดของเกาะตรงนั้นเป็นที่ดินของตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งไปเปิดรีสอร์ทไว้พอสุดถนนใช่ไหมดิฉันก็จะไม่ตรงต่อไปที่ประภาคารนะดิฉันจะตัดตรงลงล่างเลยนะเออชนิดหน้าทิ่มตกเลยอ่ะพวดลงไปแล้วก็จะเป็นหาดส่วนตัวเนาะเดี๋ยวก็จะไม่ส่วนตัวหรอกสวัสดีค่ะคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยคุณหนุ่มเพชรภูไทยนะคะแล้วก็คุณเอิร์กหมายดีมีคนถามต่อนะว่าดิฉันตัดผมที่ไหนไม่บอกเป็นความลับถ้าความลับหลุดนี่มันก็ไม่ใช่ความลับจริงๆเอาอ่านว่าความลับดิฉันก็ลีลาไปเนาะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณอรุณีเชื้อพูดดีคุณอเกณเจริญพรคุณป้าเป้าทักต่อคุณวิรัตเหมพลเทพเจสุไก่โทษประจำการหน้าเตาแล้วนะจ๊ะอันประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้สิทักทายเสร็จเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ในประวัติศาสตร์โลกของวันที่6มิถุนายนปีพ.ศ.2487เป็นวันดีเดย์เป็นวันเริ่มต้นของยุทธการนอร์มังดีช่วงของสงครามโลกครั้งที่2โดยกองกำลังพันธมิตรยกพลขึ้นบกครั้งแรกเพื่อปลดปล่อยยุโรปจากการยึดครองของนาซีเยอรมันนอกจากนี้ย้อนไปเมื่อปี2187โอ้โหนานนะกองทัพแมนจูค่ะโอ้ก็บุกยึดกรุงปักกิ่งนำสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์หมิงเนาะประมาณนี้คุณผู้ฟังและนะคะเอ้ยพี่น้องมาอีกนะคะเอาทักพี่น้องก่อนคุณพิทักษ์ยอดสุทธิสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสือนะจ๊ะทักอีกทักอีกคุณอารมณ์อนุวงศ์สวัสดีค่ะคุณหานมิตรไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสมชายนิ่มฟักคุณเพ็ญประภาคงขาวคุณสมชายบุญสวัสดิ์ค่อยๆหาเดี๋ยวเจอพี่น้องของดิฉันวิทยากรอากาศก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยา

ากรณ์อากาศประเทศของเรามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกฝนเยอะแล้วก็ภาคใต้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะคะพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะคะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะคลื่นลมในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะสูงประมาณ 2-3 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 40-60% โดยเฉพาะในช่วงเย็นนี่ฝนจะมานะจ๊ะมาจากคุณทักทายมาจากคุณวีรศักดิ์แช่แต้ท่องนะคะจากทันโตคุณรัชนีกรรุจิวรกุลคุณวรรณาทิพย์คุณวรรณาทิพย์วงศานะคะถามว่าสบายดีไม่สบายดีค่ะคุณวันนีสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะถามว่าทำไมดิฉันอารมณ์ดีก็ไม่มีอะไรให้ทุกอร่อยเด็ดเอตโลดีกว่าบายแมมบุรีรัตต้มยำปลาหมึกคนใต้เนาะดิฉันเป็นคนปากใต้พูดไม่เยอะตั้งกระทะเปิดไฟเติมน้ำเปล่าน้ำเดือดก็เรียงใส่หัวหอมทุบปลาหมึกพริกขี้หนูทุบใบกระเพราน้ำเดือดอีกทีปิดไฟบีบมะนาวไอ้ยเมนูนี้นะคะเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานไม่มีเหมือนคนปากใต้หวานไม่มีมีเปรี้ยวเผ็ดร้อนนี่แหละนะนี่แหละคนใต้แท้แต่ถ้าจะให้ชื่นใจต้องนี่เลยหน้านี้กระท้อนมาแล้วกระท้อนแช่บวยหวานอมเปรี้ยวเหมือนสาวปากใต้คนนี้แหละคุณผู้ฟังทานเพลินแล้วก็แบ่งปันความสุขด้วยการบรรจงปลอกเปลือกกระท้อนแล้วก็บังเฮ้อบังให้รอบลูกเลยนะจากนั้นหย่อนแช่น้ำเกลือเพื่อที่จะลดความฝาดทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงเดียวนะคะจากนั้นก็ล้างออกแช่ด้วยน้ำปูนใสนะอีกสักพักใหญ่ๆประมาณ2ชั่วโมงได้อยู่พี่น้องนะมันจะช่วยให้เนื้อเนี่ยกรอบระหว่างที่รอก็ตักน้ำมาเอาบวยหวานนี่แหละใส่ลงไปเอาบวยเค็มใส่ลงไปบวยหวานก็ 2-3 เม็ดบวยเค็มก็ 2-3 เม็ดต้มไปให้เดือดปุดๆๆๆนะพักเสร็จแล้วก็เอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปน้ำเชื่อมนี่ต้องเย็นก่อนนะจากนั้นก็กระท้อนเมื่อกี้นี่แหละที่แช่ไว้ในน้ำปูนใสก็บีบบีบๆน้ำปูนใสออกแล้วก็เอากระท้อนแช่ลงไปในน้ำบวยเนี่ยน้ำบวยหวานบวยเค็มนะคะแช่เลยแช่ตู้เย็นข้ามคืนเลยยิ่งแช่นานก็ยิ่งเข้าเนื้อหวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยน้ำไม่ใช่น้ำตาลเดี๋ยวต้องบอกว่าน้ำลายไหลย่อ ประมาณนั้นพี่น้อง

อ้ยยาถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อแล้วนะคะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วเร็วนะคะมาถึงช่วงนี้แล้วคุณผู้ฟังไหมเจอแบบนี้แล้วห้ามสนใจปิดแอปนะคะปิดเลยนะคะไม่ว่ามันจะเด้งขึ้นแล้วเด้งขึ้นอีกก็ไม่ต้องสนใจกดทิ้งทันทีข้อความที่มามันจะเด้งแบบนี้ยินดีด้วยที่คุณเป็นผู้ชนะคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนโอ้โหเป็นล้านก็ไม่ต้องสนใจนะคะมันจะบอกว่าคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนในวันนี้รางวัลของคุณตอนนี้คือแต่เด่นๆก็ว่าไปนะ 108,000 ประการนะคะตอนด้านล่างลงมาจะมีปุ่มเขียนว่าตกลงอันมันแหละพี่น้องกดจิ้มไปเงินหายนะคะห้ามกดห้ามกรอกข้อมูลทุกอย่างปิดทันทีปิดทันควันอย่าให้ความโลภกำเริบขึ้นลูกตาเข้าสมองลงหูโอ้ยห้ามเด็ดขาดนะคะมิจฉาชีพไม่ได้รักคุณเข้าแล้วค่ะแต่หลอกเข้าแล้วคุณรู้ฝังดูดเงินคุณน้ำหมดนะจ๊ะเออโอ้ยเหนื่อยชีวิตนี่มันอยู่ยากจริงนะจ๊ะเออมานี่ดีกว่าอันนี้ง่ายนะคะพยุงกันเที่ยวแบบเก่ายกแก๊งนี่คุณฟังติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงนะจ๊ะนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมพอดิฉันจัดรายการเสร็จปั๊บดิฉันก็พุ่งมุ่งหน้าเลยคุณฟังเอ้ยไปที่สวนรมณีนาถนี่อยู่ตรงด้านหลังของเสาชิงช้าไปไม่ไกลคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปวิ่งงอกแงกยักๆมีเพื่อนฝูงนะที่เป็น FC เนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วปั๊บเพราะว่าเราไปเช้าใช่ไหมวัดยังไม่เปิดวัดยังปิดประตูอยู่พอได้เวลาแล้ววัดก็เปิดประตูก็ไปไหว้พระวัดสุทัศน์ไหว้พระนโมตัสสะภะคะวะโตโอ้ยเสร็จแล้วก็ไปเงยหน้ามองไปที่เสาวัดสุทัศน์นะไม่ใช่เสาด้านนอกนะเสาอุโบสถก็จะเห็นเปรตวัดสุทัศน์อยู่ที่1 2 3 4อยู่ที่แถวที่4นะนับจากด้านในนะคุณผู้ฟังนะโอ้โหมองขึ้นไปโอ้โหตัวยาวเป็นเปรตนี่แหละเปรตวัดสุทัศน์มันอยู่ตรงนี้เองแต่สูงนะเราต้องเงยคอขึ้นไปแต่ถ้าเราเขย่งไอ้ยาจะระวังนะอย่าสูงมากไหว้พระเสร็จนโมตัสสะปั๊บเสร็จนะก็เดินเลี้ยวใช่ป่ะผ่านตลาดตอกหม้อดิไปไหนล่ะไปวัดราชบพิตรก็ไปถึงได้ก็หน้าโมตัสสะอุ้ยเป็นวัดที่สวยงามหรูหรามากนะเดี๋ยวใจล่มๆนะเดินออกจากวัดราชบพิตรมาก็มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็เอาใหม่ท่องต่อ3วันเข้าไปแล้วนะคะจากนี้ก็อย่าเพิ่งเริ่มเลยนะก็ย้อนกลับมานะคะก็ไหว้เทวสถานไหว้ศาสนสถานฮินดูนะคะก็มีพระพิฆเนศก็ไหว้ไปเหมือนเดิมมีคำให้ท่องเยอะแยะมากมายเห็นไหม4วัดเข้าไปแล้วอุ่นแน่จากนี้ก็ท้องเริ่มหิวคราวนี้ก็เดินวนนี่แหละคุณผู้ฟังไม่ต้องคิดเยอะนะไปร้านแรกเลยนะเดินวกกลับมาตรงนั้นเขาเรียกว่าตรอกตลาดตรอกหม้ออันแน่รู้ว่าตลาดเทศานะมีชื่อทางการว่าชุมชนราชบพิตรพัฒนาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละคุณผู้ฟังนะก็เดินเป็นวงกลมเนี่ยนะคะเป็นตลาดเช้าที่คึกคักสุดอลังการเขาเริ่มแต่ตีห้านะไปจนกระทั่งถึงสักประมาณ10โมงเช้าก็อยู่ใกล้อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างวัดสุทัศน์กับวัดราชบพิตรในพื้นที่ใกล้เสาชิงช้าแถวๆนั้นแหละแล้วก็อีกที่นึงก็มันก็ใกล้กันนะสารวาการกรุงเทพมหานครน่ะก็เอารถลงไปจอดที่ใต้ดินของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสียค่าจอดก็20บาทโอ้ยบริการดีจริงๆนะคะในตรอกหม้อเนี่ยนะคะเป็นตลาดเนาะก็มีอุ้ยสารพัดคุณผู้ฟังยำมะเขือเผากุ้งทะเลอุ้ยกุ้งทะเลร้านนี้นี่คนขายน่ารักมากนะถ้าไปซื้อบางแสนเนี่ยนะคะกุ้งลายเสือก็ตกประมาณกิโลหนึ่งก็800 900แต่ถ้าซื้อที่นี่ก็600ใส่เท่ากันโอ้ยสุดมือสุดนิ้วมือนิ้วโป้งไปจนถึงนิ้วกลางดิฉันนะสุดมือได้เป็นคืบแบบนี้คุณผู้ฟังนะก็เอามาทำอะไรหรอมันเป็นกุ้งทะเลสดนะก็เอามานึ่งเกลือไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลาซื้อนะคนขายเขาก็จะตัดหนวดให้ตัด
เนาะจะสั่งไงก็ทำให้หมดแหละแต่ว่าดิฉันก็ซื้ออย่างนั้นแล้วก็เขาจะใส่น้ำแข็งให้ด้วยแล้วก็มีกล่องโฟมนะเรียบร้อยได้ละ กี่กิโลก็ว่าไปตามสะดวกนะคะอีกร้านหนึ่งพลาดไม่ได้เลยยำมะเขือเผาพูดแล้วน้ำลายไหลนะกูคิวยาวเลยอีกร้านหนึ่งคุณผู้ฟังชื่อว่าร้านอาซิลนะอาซิลเนี่ยนะคะก็จะมีมันโถมันโถนุ่มนุ่มนะรับทานกับหมูแดงนะฉ่ำเขาย่างแล้วฉ่ำมากเลยมีซี่โครงหมูด้วยนะซี่โครงหมูเขาก็เป็นน้ำแดงอ่ะก็จะฉ่ำคือกันแหละแล้วก็มีสามชั้นสามชั้นนี่ดิฉันชอบมากก็มีหนังด้วยใช่ไหมบอกเขาจะถามว่าสับไม่สับมาเป็นเส้นยาวๆเลยนะก็บอกว่าสับเวลาสับนี่เขาจะหนาเลยคุณผู้ฟังหนาประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะเหมือนกินเมืองจีนยังไงยังงั้นเลยเวลาดูหนังสั้นอ่ะหนังจีนเนี่ยคุณผู้ฟังสับยังไงยังงั้นเลยนะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยสัมผัสเนี่ยมันจะมีความฉ่ำของซอสเค็มหวานหอมโอ้โหมาดิได้สัมผัสอ่ะคุณผู้ฟังเวลาเคี้ยวนะลูกค้าร้านนี้ยาวมากเป็นแถวเป็นแนวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเวลาไปเนี่ยนะคะอาคารทั้งหมดจะเป็นสถาปัตยกรรมจีนโปรตุเกสที่นั่งไม่มีนะก็ต้องหิ้วกันกระหล่องก๋องแก๋งมานี่เลยย้อนกลับมานิดเดียวนะคะร้านชื่อว่าสิริพรโภชนาเขาก็ขายข้าวหมูแดงนะไม่กินต้มยำกุ้งเอาไม่กินเราก็จะมากินนี่ไงมันโถเนี่ยที่ซื้อมาจากอาซิลนี่แหละก็ใส่ร้านนี้นั่งเราก็สั่งข้าวต้มปลากระพง80บาท100บาทคุณผู้ฟังใส่เข้าไปเลยคุณผู้ฟังเอ้ยชีวิตเหมือนอยู่เมืองจีนแต่อร่อยแบบไทยๆจากนั้นก็เริ่มแหละอิ่มแล้วใช่ไหมร้านนี้จ่ายตังค์ก็เดินไปร้านซาลาเปาฝากเดียวกันเลยนะถัดจากซาลาเปาซาลาเปาก็จะมีไส้หมูแดงใส่ไข่เค็มอีกไส้หนึ่งที่ดิฉันชอบนะก็จะเป็นไส้ถั่วดำใส่งาดำถัดไปอีกร้านหนึ่งอยู่ด้านเดียวกันหมดเลยกับสิริพรโภชนาเนี่ยนะคะคือเดินด้านซ้ายมือของถนนนะถนนมหันนบที่จะตรงไปศาลเจ้าพ่อเสือนี่แหละไม่ต้องข้ามฟากไปทางไหนละนะก็มีร้านกุยช่ายกุยช่ายก็จะมีไส้กุยช่ายไก่ไส้หน่อไม้ไส้เผือกโอ้โหพอตรงไปป้าเปียวซ้ายร้านเจนีนะเผือกหิมะทอดโอ้ยคุณรู้ฝั่งโอ้ยชิ้นบะล่ำบะล่าใหญ่โตเคี้ยวนี่ได้ดังใจพอข้ามถนนละคันนี้ข้ามถนนไปด้านเดียวกับศาลเจ้าพ่อเสือนะหมูเต๊ะแล้วก็ถัดไปก็คือราดหน้าไม่ต้องไปไหนเลยราดหน้าทะเลร้านนี่แหละคุณผู้ฟังเลือกตามสะดวกแล้วก็ถัดไปนะจะต้องกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ก็ว่าอย่างนั้นคนโบราณก็พูดนะบัวลอยไข่หวาน แล้วก็ตบท้ายด้วยลูกชิ้นปิ้งเข้าซอยไปอีกน้อยหนึ่งนะซอยตรงสามแพ่งอ่ะแพ่งสรรพศาสตร์ตรงนั้นอ่ะเดินตรงเข้าไปคุณผู้ฟังจะมีร้านขายขนมพวกข้าวฟ่างแล้วก็กล้วยบวชนะคะขนมโบราณน่ะคุณผู้ฟังขนมแบบเป็นน้ำแกงอ่ะแล้วก็มีที่นั่งให้ด้วยเนาะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยมันมีความสุขโอ้โหนี่คุณผู้ฟังแล้วก็นะเอาคุยเรื่องกินละมันไหนๆก็คุยละคุยเรื่องน้ำปลาดีกว่าน้ำปลาเนี่ยนะคะเขาเติมน้ำตาลมานะในน้ำปลามีน้ำตาลผสมอยู่จริงโดยกระบวนการผลิตน้ำปลาเนี่ยนะคะจะเป็นการเอาปลาเนี่ยมาดองกับเกลือเพื่อให้น้ำเลือดน้ำหนองของปลาเนี่ยหมักออกมาเนี่ยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลเพื่อตัดเค็มแล้วทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นซึ่งน้ำปลาแต่ละประเภทเนี่ยนะเขาก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นสูตรทั่วไปนะก็จะผสมน้ำตาลประมาณสัก 1-6.5% ขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อบางรายก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมมีการแต่งสีคาราเมลเข้าไปอีกสูตรหนึ่งเป็นน้ำปลาสูตรคีโตอันนี้คือไม่มีน้ำตาลเลยหรือไม่ก็ไม่ถึง 1% โดยจะใช้กรรมวิธีหมักปลาทะเลกับเกลือตามธรรมชาติ 100% แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นสูตรใช้สารให้ความหวานแม้น้ำตาลจะเป็น 0% แต่ก็จะใช้พวกหญ้าหวานพวกซูคาโลสแต่งรสให้ละมุนแทนน้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ควบคุมน้ำตาลเนี่ยคนเป็นเบาหวานนะเอาว่าง่ายๆนะคะเวลาอ่านฉลากเนี่ยมันจะต้องพลิกดูว่าสัดส่วนน้ำตาลวัตถุดิบเป็นยังไงเพื่อเช็คเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลแล้วก็มองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือจำกัดปริมาณการกินนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยนอกจากโซเดียมจะสูงแล้วนะคะยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยถามมาว่าพี่แหม่มน้ำปลาหวานโอ้โหยาน้ำปลาหวานเป็นเครื่องจิ้มผลไม้ที่มีสัดส่วนของน้ำตาลสูงมาก8ถึง15กรัมต่อปริมาณ1ถึง2ช้อนโต๊ะเนื่องจากว่าใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหยุดได้หยุดพี่จิ้มให้น้อยนะคะโอ้ช่วงนี้น้ำปลาหวานนะจิ้มกับเนี่ยมะม่วงอ่ะเนาะอร่อยนิ ว่าปะ

ยเพลงเพราะเพลงไพเราะเพราะพริกมากนะคะทักทายพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องงอนนะคะวันนี้คนที่ทักมานะคะทาง LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือตามต่อมาด้วยคุณวันเพ็ญคุณสุวรรณีข้องหลิมเป็นคนที่3คนที่4ลุงต่อยแก่แล้วคุณเมตตาเทพชูเป็นคนที่5ถัดมาเป็นคุณวันนีสวัสดีคุณประสิทธิ์ชนะรบสวัสดีค่ะคุณมาทองแล้วก็ฮัลโหลนะดิฉันเองบอกว่าปุกนาก้าคนใต้ที่จะไม่พูดยาวไม่พูดนาฬิกานะพูดนาก้า ปุกตึ๊กปุกก่อนเวลานะคะมารอฟังหลานจัดรายการนะเดี๋ยวหลานจะนินทาให้ มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะนะเล็กที่เคารพรักคนกระบี่อยู่ชายขอบไปทางพังงานะเออนะคะตัดถัดมานะคะพี่เอ๋ยสวนสยามนี่แฟนประจำนะคะพี่เอ๋ยนี่ชื่อพัฒพรคณะเจริญนะคะเป็นคุณย่าของน้องเวลานะการเวลาเนี่ยน้องเขาน่ารักมากอันนี้ก็ขาประจำค่ะเจสุไก่ทอดจากจังหวัดตราดนะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณสุชาดาคุณจิตราศรีจันทร์คุณภาวนาขันธบุญนะคะนี่คือรายนามของผู้ที่ทักมาทาง LTM FM 95เดี๋ยวจะทักต่อนะคะช่วงนี้กลับมาก่อนเป็นช่วงของมีเงินมีทองรวยไม่ไหวแล้วเขาว่ากันแบบนี้นะเออรวยจริงๆพี่น้องตลาดข้าวเอเชียราคาพุ่งในรอบเกือบ20ปีโดยข้าวขาวไทยนะคะข้าวขาวไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานอ้างอิงของตลาดข้าวเอเชียพุ่งขึ้นนะภายในเวลาเดือนเดียวเนี่ย 20% ส่วนสัญญาซื้อขายข้าวในตลาดชิคาโกก็เพิ่มขึ้น 15% ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะภาวะเอลนิโยร้อนและแห้งแล้งขณะที่สงครามอิหร่านเนี่ยนะคะก็ทำให้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีราคาดีดทะยานซึ่งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติก็แจ้งค่ะว่าปุ๋ยไนโตรเจนของประเทศไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์ราคาก็พุ่งขึ้นไป 40-50% ฟิลิปปินส์ก็เตือนนะคะหากเอลนิโยรุนแรงต่อไปจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง7แสนตันคิดเป็น 3.5%

0: ของเป้าหมายการผลิตภาพรวมทั้งปีโอ้โหข้าวสารก็ปรับเสปรับขึ้นสูงกระสอบหนึ่งก็ตก100บาทนี่ราคาในประเทศไทยเนื่องจากว่าตลาดส่งออกเนี่ยเขาคึกคักสมาคมส่งออกข้าวไทยก็แจ้งข้าวขาว 100% ชั้น2นะปรับขึ้นจากกระสอบละ 1,320 บาทเป็น 1,420 บาทปลายข้าวปลายข้าวที่เป็นปลายข้าว A1 เลิศนะ A1 เลิศนะคะพี่น้อง A1 เลิศเนี่ยปรับขึ้นจาก 1,230 บาทเป็น 1,250 บาทต่อกระสอบปลาปนไม่ปนปี้ปลาปนนะคะทุกเกรดเลยปรับขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมอันเนื่องมาจากสถานการณ์เปรูยังคงห้ามจับปลาเพราะฉะนั้นปลาปนไทยราคาขึ้นค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับขึ้นจากหาบละ774บาทเป็น792บาทต่อหาบกากถั่วเหลืองนำเข้าค่ะเวลานี้นะคะราคาที่กิโลละ16บาท40สตางค์แต่แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นสุกรแปลว่าหมูหมูแปลว่าสุกรค่ะไม่ใช่เพลงผู้ใหญ่ลีที่บอกว่าสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดานั่นนะตอนเด็กๆเพลงนี้ดังประมาณปี2506ถึง2509พี่น้องสุกรนะคะสุกรหน้าฟาร์มสุกรมีชีวิตนี่แหละนะคะภาคตะวันออกค่ะซื้อขายกันที่56ถึง60บาทต่อกิโลกรัมภาคอีสานเนี่ยนะคะ64ถึง66บาทภาคเหนือ62ถึง64บาทและภาคใต้62บาทต่อกิโลกรัมส่วนสุกรที่เป็นลูกหมูอ่ะนะน้ำหนัก16กิโลกรัมราคายืนอยู่ที่ 1,300 บาทต่อตัวก็ต้องเอาไปขุนต่อนะจนเป็นอีโบนะอีโปนี่ก็แม่พันไงก็ค่อยเอามาขายนะไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ35บาทส่วนไก่ไข่แต่เป็นลูกไก่ไข่นะทรงตัวอยู่ที่ตัวละ28บาทไข่ไก่ค่ะแต่เป็นแบบคละหน้าฟาร์มเอาไว้รับทานนะฟองละ3บาท60เป็นราคาที่ทรงตัวต่อเนื่องคราวนี้ก็มาต่อที่ผลไม้มาต่อที่ผลไม้เหาะไม่ใช่เหาะคนใต้เรียกเหาะไม่เงาะนะเหาะหอหอนกฮูกนี่นะเงาะตราดนะคะราคาสุดชาวสวนก็หวั่นว่าจะร่วงลงอีกช่วงต้นฤดูราคาก็สูง33ถึง36บาทต่อกิโลก่อนที่จะปรับลงมาเหลือ22บาทถึง25บาทต่อกิโลโดยปีนี้ทางจังหวัดมีผลผลิตแสนกว่าตัน 160,000 ตันโดยประมาณนะคะเพิ่มขึ้นถึง 5% ออกสู่ตลาดเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็300ตันใช้สำหรับการบริโภคในประเทศเนี่ย 92% ส่วนอีก 8% ส่งออกไปเวียดนามมาเลเซียและจีน 8% ถือเป็นจำนวนไม่มากพ่อค้าก็แห่ทิ้งมัดจำหวั่นว่าตนเองหรือว่าลงของตัวเองเนี่ยจะระบายสินค้าไม่ทันเพราะว่าตลาดเงาะเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดใหญ่เหมือนตลาดทุเรียนมังคุดและลำไยประกอบกับกระบวนการคัดแยกการแพ็คเนี่ยนะคะต้องใช้แรงงานในการแยกเงาะเนี่ยค่อนข้างที่จะมากทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเงาะเนี่ย13ถึง18บาทต่อกิโลกรัมเมื่อรวมค่าปุ๋ยค่าแรงค่าน้ำมันค่าดูแลเอามาขาย22ถึง25บาทนี่แหมมันปริ่มเหลือเกินนะปริ่มจะขาดทุนไม่ขาดทุนน่ะเพราะฉะนั้นเขาหวั่นใจเขาก็เลยทิ้งเหมาเงาะคือจ่ายตังค์ไปแล้วละจองแต่ตอนจะไปเอาอ่ะทิ้งนะคะตอนนี้ชาวสวนก็ต้องระวังให้มากก็ถามพี่น้องประชาชนล่ะค่ะเอ้ยนะว่า ชีวิตเดือนที่6เดือนนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะคะของปีมันเอ็นไปทางไหนมันเอ็นไปในทางที่รวยไม่ไหวแล้วฟุ้ยหรือว่าทุลักทุเลศนี่คุณรู้ฟังนะชีวิตต้องสู้วันต่อวันไหมหรือว่าชิวสิวสบายสบายอ่ะนะหรือว่าเหมือนคนใกล้หมดบุญอ่ะดิฉันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ละคนนี่
1: สภาวะไม่เหมือนกันนะไหวหรือไม่ไหวยังไงยังไงพี่น้องมันก็ต้องไหวเหมือนแม่น้ำทางเหนือไหลลงทางใต้ชั้นใดชั้นนั้นจากแม่ปิงล่องลงมาปิงวังยมนาฏมารวมกันที่ปากน้ำโพไหลลงมาเป็นเจ้าพยาก่อนที่จะออกไปที่อ่าวไทยล่องแม่ปิง

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: เมื่อต้นชั่วโมงคุยเรื่องของตลาดกุ้งที่ตรอกหม้อใช่ไหมคะคุยไปใหญ่เลยใช่ไหมมาถึงตรงนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเขาระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งลายเสืออันนี้ตัวจะโตกุ้งแชบวยกุ้งทะเลนะคะกุ้งขาวกุ้งขาวโดนด้วยนะคะกุ้งขาวเวนนาไมอันนี้กุ้งเลี้ยงนะคะกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผลตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็การส่งออกกุ้งของไทยเนี่ยนะคะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนมูลค่าเฉลี่ย44ล้านบาทนะคะเดือนหนึ่งก็จะส่งออกได้ประมาณ44ล้านบาทเมื่อเขาปฏิเสธการนำเข้ากระทรวงพาณิชย์ก็เลยผลักดันที่จะส่งออกไปที่จีนสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนอื่นนะคะคาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้เดือนหนึ่งอ่ะต้องไม่น้อยกว่า400ตันนะคะตามที่เราเคยส่งออกให้มาเลเซียประเทศเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปลากระพงขาวจากมาเลเซียเนี่ยเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณที่สูงมากและพบว่าในปริมาณปลากระพงขาวจากมาเลเซียมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพคราวนี้มาเลเซียก็เลยเอาคืนนะคะจริงๆแล้วต่างคนต่างตรวจมันก็จะแฟร์มันก็จะคุ้มครองนะคะผู้บริโภคใช่ไหมมันก็ต้องมีการตรวจนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยถามว่าเขาใช้ทำอะไรเขาใช้ฆ่าการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะยาต้านไวรัสยาต้านเชื้อรายาต้านปรสิตเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วถ้ามันตกค้างอยู่ในกุ้งอยู่ในปลาเนี่ยนะคะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับประชาชนข้อมูลจาก WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ระบุวิกฤตนะของเชื้อดื้อยาเนี่ยมันเป็นภัยเงียบค่ะพี่น้องมันเป็นภัยเงียบระดับคุกคามด้านสาธารณสุขเลยทีเดียวหน้าฝนมาแล้วนะคะก็เฝ้าจับตาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ป่วยตอนนี้เฉียด 1.7 แสนคนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะแล้วก็มีเสียชีวิตไป16ศพเจาะลึกลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มวัยเรียนมีอัตราการป่วยเนี่ยสูงที่สุดอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียจนกระทั่งถึงภาวะแทรกที่รุนแรงปอดอักเสบเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้การแพร่ของเชื้อจะกระจายผ่านการไอ จามฮัตชุยนะแล้วก็การสัมผัสสารคัดหลั่งพวกน้ำมูกน้ำลายโดยเฉพาะในโรงเรียนสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะแนะเลยนะคะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนี่นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เกิน60นะคะโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะฉีดฟรีให้นะคะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงผู้ใหญ่เอ่ยคนเป็นโรคประจำตัวเอ่ยโรคเลื้อรังอะไรประมาณนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะโอ้ยพี่น้องทักมาดิฉันตามต่อนะคะคุณสังสุราชนะคะคุณหนูเล็กพัชราพรตามต่อด้วยคุณวรชาติคงสมุทรคุณสุมาทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะมาจากยุโรปนะแล้วก็พอ.สมศักดิ์แพรกม่วงคนนี้ทักมาจาก จังหวัดพัทลุงคุณบุญเรียนที่รักนั่นเนี่ยนะคุณไผ่ตะกั่วป่าแล้วก็สวัสดีอรุณสวัสดิ์คุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณคุณตั๊กนามวงเพชรจันฉายคุณสุธาทิพย์จันทองนายเว้นวักสีดำไม่ขาวละคุณจอยใจดีสัปดาห์ที่แล้วทักมาสัปดาห์นี้ทักมาอีกนะคะจากตลาดรถไฟส่งคล้านะคุณศิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลตามต่อมาด้วยคุณจรูนหน้าแก้วแฟนดิฉันทั้งนั้นนะคะดิฉันจำแม่นจำนานจำหนักนี่คุณผู้ฟังมองเวลาจัดไปสองเพลงนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็เหมือนหุ่นไล่การนี่แหละนะคะสองเวอร์ชันจัดไปเลยค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
0: าทานน้ำ

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก
4: ็โอ้ย
0: แค่นั่ง

ข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บ่าวต้อนรับพี่น้องนะคะเรารู้จักกันมานานเราทักทายกันมานานนาน22ปีนะคะพี่น้องรู้สึกว่านานไหมที่ฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพระสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหร่ตัวเตี้ยอ้วนดำโอ้โหความขี้เหร่รวมอยู่ที่ดิฉันนี่แหละคุณผู้ฟังนะเข้ามามองหน้ากันตรงนี้นะคะว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เคารพนะคะพี่น้องที่เคารพก็อยู่กันเยอะสวัสดีค่ะช่างยูเป็นวักขี้เล่าเจียงไฮโออยู่เหนือเจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณเฉลียวคำพากะปุ่มคุณรัตดาพันรัตคุณอัมพามงคลศรีสำราญคุณโอ๋คุณวีระช่วยชูนามสกุลกับเดียวกับน้าดิฉันเลยอ่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูนะสวัสดีค่ะคุณสายันโพธิศรีถัดมานะคะคุณจิตราศรีจันทร์คุณวรรณาศรีสะอาดคุณณรงค์รักษาเชื้อคุณนัทเกสโลคุณลูกจันทร์ลูกจันทร์คุณวรเมธคงนองคุณถวยเทพทรงชาติคุณจ่าเพิ่มพลพุทธคุณสมบุญมณีคุณเด็กวัดป่าแก้วกรุงเก่าดิฉันชอบนะกรุงเก่าเนี่ยนะคะไปทีไรนี่คุณผู้ฟังเอ้ยจะเอ้ยอะไรล่ะคะกุ้งเผาโอ้โหอร่อยจริงๆแล้วกล้ามกุ้งเนี่ยนะคะเอาไปผัดตัวดิฉันเนี่ยนะคะชอบผัดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้านบัวใช่ไหมใส่บัวก็ชอบใส่บัวจะนิ่มๆนะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะความอร่อยเนี่ยในอาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไม่เท่ากันคุณผู้ฟังว่าจริงไหมบางทีเราบอกว่าเอ้ยไอ้เนี่ยอร่อยมากเลยเสียงสองมาใช่นะคะแต่อีกคนบอกเบเบแล้วแต่เนาะเหมือนคนใต้นี่แหละนะก็กินแกงเหลืองเนี่ยแกงส้มเนี่ยนะคะกินมาได้ทุกวันแหละคุณผู้ฟังแกงส้มปลาแกงส้มหมูหมูสามชั้นแกงส้มหมูกรอบอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนเวลาไปอยุธยาเนี่ยค่ะความอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้แหละหลังจากที่ไปไหว้นะคะพระแล้วก็ไปเที่ยวดูเจดีย์เก่าๆหาวัดนะคะในการที่จะเดินเล่นอย่างสบายใจพูดถึงของเก่าๆคุณผู้ฟังจำได้ไหมเกมซ่อนของอะเป็นการละเล่นพื้นบ้านเด็กสมัยนี้นะถ้าทางจะเล่นไม่เป็นแล้วแหละที่เขาร้องต่อกันเป็นกลอน4คล้องจองขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแก่อเล่อลชอนนะคุณผู้ฟังจำได้ป่ะที่ผู้เล่นเนี่ยจะนั่งล้อมวงอ่ะเป็นวงกลมๆอ่ะแล้วก็เลือกคนหนึ่งไปอยู่กลางวงอ่ะนอนหมอบปิดตาไว้อยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นขี้ตู่อ่ะคนในวงเนี่ยก็จะร้องขี้ตู่กลางนาใช่ไหมขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแกอละเออละชอนว่าไปเนาะแล้วก็ซ่อนของส่งไว้ข้างหลังอ่ะพอจบเพลงแล้วคนกลางวงที่เป็นขี้ตู่ก็ต้องลุกขึ้น

ทายอะว่าของอะอยู่ที่ใครทายถูกคนนั้นก็จะต้องออกมาเป็นขี้ตู่ไงซึ่งพฤติกรรมขี้ตู่เนี่ยนะคะสื่อถึงการทึกทักอะทึกทักเอาเองอะว่าตู่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแบบเนี้ยส่วนไอ้เจ้าตัวตุ๊ดตู่เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นสัตว์เลื้อยคลานในตระกูลเหี้ยหรือว่าตระกูลตะกรวดเนี่ยนะคะตอนตัวน้อยๆเนี่ยคอก็จะมีสีส้มพอโตขึ้นมาสีที่คอก็จะจางลงลำตัวก็จะเป็นลายขวางขั้นสีเหลืองๆอ่ะตั้งแต่คอไปจนถึงปลายหางอ่ะชอบนอนตามโพรงไม้รูหินปากใต้เขาก็จะเรียกว่าเห่าช้างซึ่งไอ้ตู่หรือเห่าช้างเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษแต่เป็นสัตว์คุ้มครองห้ามล่าห้ามครอบครองแสดงว่าห้ามครอบครองต้องเป็นส่วนนี้ว่าปะนะคะคนเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะเวลาตั้งชื่อลูกเนี่ยก็จะต้องมีความชาญฉลาดด้วยแหละไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเนาะไม่ต้องพูดเยอะตุ๊ดตู่ก็คือนะแล้วตู่ก็คือ ใช่ไหมอีอีอ่ะเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขี้ตู่กลางนานะคะเชิญรับฟังค่ะ

0: อุ้ยน้องก็บีบคอบีบบังคับข่มเหงสารพัดบอกว่าพี่แหม่มอย่าพูดนานนะพี่พี่พูดได้เท่านี้แหละเอ้ยวันนี้พี่ปินะคะพี่ปิดิสยามกับพี่ก๊อฟติดสยามเขาจะควงกันไปคุณผู้ฟังไปเดินเล่นออกกำลังกายอุ้ยนานๆทีพี่ปิจะยอมให้พี่ก๊อฟควงออกจากบ้านโรแมนติกแท้เดี๋ยวเขาเดินจูงมือกันรายงานเป็นยังไงดิฉันจะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังมาที่ไอ้ยะหน้าปัดอุ้ยคนนี้มาแล้วแฟนคลับของใครบางคนในอดีตแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นแฟนคลับของแหม่มบุรีรัตน์ไปเสียแล้วนั่นคือพี่ปูพี่ปูกัญญารัตน์มีส่วนรักนะคะจุบๆสัปดาห์ที่แล้วเจอกันนะคะคุยกันสารพัดนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเจอผอ.ด้วยผอ.คนนั้นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าดิฉันเนี่ยนะคะทำเรตติ้งไม่ถึงเขาจะไล่ดิฉันออกเขาพูดงี้ดิฉันเกาะขาเลยแล้วบอกว่าไงว่าผอ.กล้าเหรอกล้าไล่แหม่มบุรีรัตน์ออกเหรอออกไปดิฉันก็อดตายอุ๊ยน่าสงสารพูดเล่นกันแต่เอาความจริงมาพูดเล่นนะโอ้ยกลืนน้ำลายแทบจะไม่ลงคอสวัสดีค่ะคุณเอ๋ลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมอันว่าไปสวัสดีค่ะคุณวิไลนะคะคุณวิไลทักทายมาจากจังหวัดพะเยานะคะสวัสดีค่ะคุณมนารีอรุณสวัสดิ์คุณวิรัตเหมพลเทพบอกหนองคายอากาศดีดีทำไมต้องทำเสียงสองด้วยก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณนภัสนี่หนูนิ่มหนูนิ่มมาแล้วนะคะหนูนิ่มต้มตำ8ครก8ริ้วนะคะจากวัดสุธรตั้งพิกัดเลยต้องไปรับทานนะคะนิ่มส้มต่ำ6ครกถัดมาคุณสุเทพคำปิงคุณกัชมนแก้วเรืองจากมหาสารคามนะคะดิฉันจำได้คุณหนูอันสุดประเสริฐค่ะแล้วต่อด้วยคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงคุณบุญฤทธิ์จันเต็มนะคะเป็นคนสุราษฎร์คนเนี้ยดิฉันจำได้แล้วก็มาอยู่ที่เกาะลันตานี่นะเกาะที่ดิฉันชื่นชอบมากบอกช่วงนี้ฝนตกอย่างแรงออกทะเลไม่ได้นะคะพยากรณ์อากาศบอกเลยค่ะแล้วก็ม้วนน้องม้วนเป็นเด็กวัดพระใหญ่อยุธยาทักทายต่อนะคะแชร์นะครับนั่นแชร์แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณศิระเมธพิชยะเดชากุลวัฒน์คุณรัชนีคุณรัชนีพันใหม่ทักทายมาบอกอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแหม่มอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณรัชนีจ้าแล้วก็คุณสุวรรณีข้องลิมคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยเนี่ยดิฉันจำแม่นหมดแหละ คุณต้อมหรือคุณต๋อมมิดานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะคุณพานุวัฒนาวิจารณ์น้องตาก็จะหมุนมืออยู่นั่นแหละดิฉันก็บอกว่าอย่าเพิ่งหมุนมานี่ก่อนเลยนะคะจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะคะใจร่มพี่น้องคลังคือกระทรวงการคลังค่ะปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมไม่เข้มไม่ได้นะขับรถยุโรปอะไปใช้บัตรคนจนน่ะเนื่องจากเขาทำอย่างนี้คุณผู้ฟังคือสามีเนี่ยจะกอบสมบัติไว้กับตัวเองให้หมดส่วนภรรยานั้นก็จะไม่มีใช่มั้ยไม่มีเงินฝากไม่มีที่ดินไม่มีอะไรที่เข้าเงื่อนไขก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มของคนจนไงแล้วลูกเนี่ยนะคะก็ยังจะเอาแม่เนี่ยนะคะไปหักภาษีรถยนต์น่ะประมาณนั้นเขาก็ได้สิทธิ์คือคนไม่จนจริงอ่ะได้สิทธิ์ส่วนคนจนกว่าจะได้สิทธิ์โอ้โหเหงื่อนี่แทบจะเงือกต้องบอกว่าโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นประมาณนั้นนะคะนี่คนรุ่นใหม่ค่ะผ่อนชะนมผ่อนข้าวมันไก่จนหนี้พุ่ง 27% ค่ะด้านแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็เล็งออกเกณฑ์คุม Buy Now Pay Later แปลว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังอ่ะพี่น้องเพื่อสกัดพฤติกรรมการก่อหนี้เกินตัวในกลุ่มของคนรุ่นใหม่พบว่ามีหนี้สูงถึง 52.7% จากบัญชีผู้ใช้ที่พุ่งขึ้นเป็น5ล้านบัญชีมีมูลค่าสินเชื่อรวม 17,900 กับอีก8ล้านซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 99.9 พี่น้องมันเยอะขนาดนี้ถามว่ามันเยอะได้ยังไงก็เยอะด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงสินเชื่อง่ายเกินจนเป็นหนี้ล่องหนหนี้ล่องหนเหมือนมองไม่เห็นแต่เพดานเนี่ยนะคะของบางแพลตฟอร์มมันจะมาตามแพลตฟอร์มคุณผู้ฟังตั้งค่าการใช้จ่ายโดยให้ผู้บริโภคเนี่ยก่อนนี่แบบไม่ตั้งใจในสินค้าที่ไม่จำเป็นและราคาค่อนข้างจะต่ำเช่นผ่อนชาไข่มุกอะชาไข่มุกก็ขาย106บาทมันก็เบิ้ลบวกถูกป่ะเออจากนั้นก็ให้ผ่อนนาน 3-4 เดือนถ้าผ่อนได้ก็ไม่มีดอกแต่ถ้าผ่อนไม่ได้เดือนไหนละเวรเกิดเลยคุณผู้ฟังดอกท่วมมาเลยท่วมมาพี่น้องประมาณนั้นก็กระทบต่ออนาคตทางการเงินของคนในประเทศไทยในระยะยาวต่อมาอีกเมื่อคืนนี้ทองร่วงโอ้โหคุณผู้ฟังร่วงแรงนะคะเหลืออยู่ที่ 4,322 ต่อทอยออนซ์นะคะต่อทอยออนซ์เนี่ยนะคะทองไทยก็ไหลลงประมาณ 1,400 บาทต่อบาททองคำเหลืออยู่ที่ประมาณ 68,700 บาทจากเดิมที่เคยพุ่งถึง 82,000 บาทใช่ไหมถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเลขนอนฟาร์มออกมาดีเกินคาดนะคะนอนฟาร์มคือสถิติการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐสะท้อนภาพเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาดีนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้นพันธบัตรราคาที่จ่ายดอกเบี้ยตอบแทนก็จะดีขึ้นถามว่าเอ้ยแล้วทำไมอ่ะทำไมนอนฟาร์มออกมาดีแล้วตัวเลขมันดีขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะทำไมมีคำตอบค่ะอธิบายว่าคำตอบคือเฟดก็คือธนาคารกลางสหรัฐภายใต้ประธานเฟดคนใหม่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวขึ้นคราวนี้คุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมดิฉันเคยอธิบายเนาะดิฉันเคยไม่ใช่เรียกอธิบายหรอกเรียกว่าบอกกล่าวใช่ไหมให้ได้ทราบถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปที่ดอกเบี้ยไงเพราะผลตอบแทนมันมีถูกต้องนะคะส่วนทองคำมีดอกเบี้ยมาไม่มีมีแต่การขึ้นลงของอัตราการค้าทองคำเพราะเงินมันเทไปที่การฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยเอ้าทองมันก็ลงมันจะผันผวนอยู่อย่างนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องมากแค่เฟดเนี่ยนะคะไม่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรอกเอาแค่เฟดเนี่ยนะคะง่ายสุดเลยเอาแค่เฟดเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้อะแค่นั้นเนี่ยนะคะมันก็สกัดละสกัดเงินเฟ้อส่งผลให้ทองแล้วก็ซิลเวอร์ก็คือโลหะเงินเนี่ยนะคะโดนเทขายออกมาอย่างหนาแน่นและหนักหน่วงเมื่อคืนนี่ตกแบบนี้เลยอะตกแบบเหมือนหน้าผาเหมือนตกเหวอะเหวสวัสด์ด้วยประมาณนั้นนะคะแล้วที่สำคัญถามว่าทำไมตัวเลขนอนฟาร์มมันดีขึ้นด้วยนะบอลโลกก็มีผลนะคะเวลาอธิบายเนี่ยดิฉันไม่ได้อธิบายคุณผู้ฟังนะคะดิฉันอธิบายในห้องวูมของดิฉันที่ดิฉันทำงานรับจ้างบริษัทเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคิดดูถ้าไม่มีบอลโลกการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เป็นนอนฟาร์มอ่ะมีไหมไม่มีคราวนี้ถ้ามีล่ะอ้าวมันก็เกิดการจ้างงานดิใช่ไหมแค่เนี้ยคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยนะคะเข้าใจได้อย่างง่ายอ่ะสวัสดีค่ะคุณวลีลักษ์วรการรัศมีสวัสดีนะจ๊ะเอ้ยแน่โอ้ยชื่อน่ารักซะจริงความจริงใจมีไหมพี่แหม่มไม่มีอ่ะดิฉันก็อธิบายนะคะอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ถามว่าจะมาสอนในรายการนี้ได้ไหมพูดเลยค่ะว่าไม่ได้เนื่องจากผิดกฎพอไปรับจ้างเขาเป็นลูกจ้างบริษัทเขาก็ต้องทำตามกฎของบริษัทเขาสวัสดีค่ะคุณสุรชัยอินทกิจคุณ คุณจุลีแซ่จึ้งคุณหมูสวัสดีนะจ๊ะคุณกันคุณกันนิกาสวัสดีค่ะแล้วก็คุณกันนิกาบอกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอธิบายกันยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ต้องพักดิฉันไม่ได้พักแต่ดิฉันให้คุณรู้ฟังได้พักเนื่องจากข่าวที่จะอ่านต่อไปนี้นี่เป็นข่าวโอ้ยที่ต้องทำใจรุ่มๆมาจากหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นี่เลยนี่เลยคุณกิตมงคลเพชรชลัดบอกติดตามน้องแหม่มนะเรียกน้องแหม่มโอ้ยดีใจนานๆทีคนแก่ๆแบบนี้จะมีคนทักประมาณนี้ถึงแม้จะนะหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะบอกแบบนี้ไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านก็ 17,600 ล้านนั่นแหละขู่ทักษิณนี่คืออดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มากบารมีทางการเมืองและเป็นอะไรอีกหลายอย่างโอ้เป็นผู้ที่ยังติดกำไรที่ข้อเท้าอยู่เพราะว่าใบบริสุทธิ์เนี่ยนะคะยังไม่ออกแม้จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายกล้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้ยังทำไมยังนิ่งเฉยพี่น้องเฮ้ยมากรมสัมภากรเนาะก็เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรเป็นเงิน 1.7 หมื่นล้านบาทซึ่งสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภาษีหุ้นของบริษัทชินคอร์ปหลังจากที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะที่6890/2568เรื่องนี้เนี่ยนะคะเมื่อลงว่าปี2568มันคือวันที่17พฤศจิกายน2568มีคำพิพากษาทำให้คดีนี้ถึงที่สุดและหนี้ภาษีอากรก็ต้องเป็นไปตามการประเมินถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมสัมภากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ก็เปิดเผยว่ากรมสัมภากรเนี่ยได้ติดตามเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างจากนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้กรอบของกฎหมายขีดเส้นใต้500เส้นภายใต้กรอบของกฎหมายมีทั้งการแจ้งให้ชำระภาษีตามมาด้วยการสืบสวนทรัพย์ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าการสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์ที่ไหนถ้าเป็นประชาชนแบบเรานะแบบคุณแบบดิฉันเนี่ยเราก็จะต้องถูกสืบทรัพย์สืบทรัพย์แปลว่าอ๋อมีเงินฝากตรงไหนมีที่ดินตรงไหนมีรถยนต์กี่คันเครื่องบินเราไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามีเครื่องบินก็ต้องตามสืบทรัพย์สืบเพื่ออะไรสืบเพื่อยึดแล้วทำอะไรยึดแล้วอายัดแล้วทำอะไรนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรคุณฟังนึกภาพตามเนาะคือเราติดค้างหนี้ภาษีตัวเรานะตัวเราก่อนนะติดค้างหนี้ภาษีสัมภากรโอ้โหตามเราเช็ดเลยคุณผู้ฟังเหมือนอย่างดาราติดหนี้อ่ะติดหนี้ภาษีอากรแบบเนี้ยก็โดนนะแล้วมีการประกาศใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันคือแผ่นดินนี้คือแผ่นดินไทยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอันนั้นคือหลักการของกฎหมายแต่ความจริงดันไซจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่ทราบได้นะอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนต ้องไม่ครบนะไม่ครบในจำนวน 17,600 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะคะถ้าได้รับชำระไม่ครบถ้วนจะฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความที่มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการคุณผู้ฟังเห็นไหมเผือกร้อนร้อนเผือกร้อนร้อนอยู่ที่กรมสรรพากรเนี่ยถึงบอกไงว่าเมื่อกี้เนี่ยถึงต้องทำใจร่มๆก่อนที่จะอ่านข่าวนี้แล้วก็เปิดเพลงให้สองเพลงเลยเพลงนี้น่ารักมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมคุณผู้ฟังเป็นเล็กเก้นะเออหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมค่ะส่วนก็คิดกันไป
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม

โหเพลงนี้นี่คนถามกันไปเยอะเลยคุณบรรจงม่วงนวลคุณนิ่มนะคะถามว่าเพลงนี้ชื่ออะไรพี่เป็นเล็กเก้นะคะเพลงชื่อน่ารักมากเลยเพลงชื่อว่าหัวใจก็เหงาเว้นวรรคหัวเข่าก็เสื่อมจัมโบ้มิวสิกขับร้องเหมาะมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะคะอ่ะมาที่เดลี่นิวส์นะคะชะยุลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตรรกะอะไรมาคิดเออนะเดี๋ยวต้องดูว่าลูกเนี่ยมันเอาพ่อแม่เนี่ยมาหักภาษีแล้วลูกเนี่ยได้เลี้ยงพ่อแม่ตามนั้นหรือเปล่าเออกระทรวงการคลังเขาก็คิดเยอะนะคะมีคนส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วนะคะคุณสุชาดานะคะคงจะชอบเพลงนี้และดิฉันก็จัดให้หนึ่งเพลงค่ะอีกเพลงหนึ่งต่อจากหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมนะคะต้องเป็นเพลงนี้ค่ะ60แล้วไงเชิญรับฟังค่ะ

ึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกนะคะท่องเที่ยวเวียดนามตอนนี้นี่เติบโตแข็งแกร่งมากเลยพัฒนาซุปเปอร์แอปร่วมกับเอกชนชั้นนำโดยใช้ AI และบล็อกเชนรวมข้อมูลท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันอย่างพุ่งเป้าผักดันให้เกิดรายได้ทะลุขีดจำกัดที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบก้าวล้ำเส้นข้ามเส้น 1,000 ล้านล้านดองเท่ากับ 1.27 ล้านล้านบาทและตั้งเป้าปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้ได้25ล้านคนควบคู่ไปกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คนเวียดนามเที่ยวเวียดนามนะคะ150ล้านครั้งเพื่อผลักดันให้รายได้ทั้งปีเนี่ยแตะอยู่ที่ 1.125 พันล้านล้านดองเท่ากับ 1.14 ล้านล้านบาทดูดิเวียดนามเขาไปถึงไหนนี่จากเวียดนามนะคะไปจีนจีนทำถึงเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวในบนทนไหหนานนะทางตอนใต้ของจีนนะคะก็หวังที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดรายได้หลงจ้องเหล่งเจ้งเขามองที่950,000ล้านหยวนเท่ากับ437,000ล้านบาทเพิ่มเป็น2เท่านั่นก็คือเท่ากับเมื่อเป็น2เท่าเนี่ยนะคะก็จะเบิ้ลเป็นทวีคูณพี่น้องคะนั่นก็คือ204,000ล้านหยวนเท่ากับ938,000ล้านบาทด้วยการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและอวกาศเพื่อสุขภาพการพักผ่อนการแสดงทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญและสินค้าปลอดภาษีแบบไฮเอ็นรวมถึงการเปิดเส้นทางระหว่างประเทศนะคะโอ้โห82เส้นทางเชื่อมเมืองที่ใช้ภาษารัสเซียเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันนอกจากนี้ยังเปิดเส้นทางบินระยะไกลไปยุโรปและสหรัฐอเมริกา5เส้นทางทั้งหมดคือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ฟังจีนทำถึงขนาดนี้ทำจนญี่ปุ่นสะดุ้งเลยนะคะสะเทือนเลื่อนลั่นว่างั้นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นก็แจ้งว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นติดลบ 5.5% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบปีและนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักของญี่ปุ่นมานานหลายปีติดลบไป 56.8% เหลือเพียง 337,000 คนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือเป็นการปรับลดที่แรงในตลาดหลักBloomberg Economics เนี่ยนะคะก็มองว่าผลกระทบสะท้อนให้เห็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงสำคัญมากๆของการท่องเที่ยวโลกในยุคใหม่ไอ้ยาคุณผู้ฟังคะเป็นแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก Bloomberg Nikkei Asia แล้วก็ bbc.com นะคะบทเพลงนี้มาทันทีเลยค่ะเชิญรับฟังจ้า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCalเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: ถึงช่วงน่าดีใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงอีอีอาอาตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องคะถ้าไม่มีใครเนี่ยนะคะนินทาคุณแสดงว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ในเกมส์ถ้าไม่มีใครเอาเปรียบคุณแสดงว่าคุณมีค่าแล้วและถ้ามีใครอยากกดคุณให้ต่ำกว่าแสดงว่าคุณอยู่สูงกว่าเขา แค่นี้แหละขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรที่ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านสมมาตรปรารถนาในทุกประการสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ยิ่งนักวันนี้ช่วงนี้เชิญคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อความสำเร็จและเพื่อปัญญาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังตังโสอิอิโสตังพุทธังปิติอิดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ